0: ันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1 นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10 นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารได้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับตะกอนถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

0: จ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปทอดพระชนมายุสวดมาติกาสงฆ์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรณารสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2519จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: นายเอกนิตินิติธานประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
4: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
2: ขณะที่นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยโคฟ้า
6: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ Agreement หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง Agreement แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กรุงเทพฯบังคับ

0: ราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงคารากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนียการประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ราย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดหลังคราบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบทีนี้กรันด์สแลมมีไว้ด้านที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดาวต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นเซตคัพเอสโคราครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันธ์ค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 นคุณหญิงปัทมามีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีคริสตี้โคเวนทรีเป็นประธานที่มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตนำข้อเสนอของพาวกาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนนอกบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100% สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขอสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปะละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่านปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนักติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิษฐ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศ

0: ช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
1: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดวิธีนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัย

0: ของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904ประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
1: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโรควันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
0: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้ติดผู้เสพทั่วประเทศนะครับเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนว่าเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
1: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
0: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เขาว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันป้องกันในเด็กยังไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปศเองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนมากง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเนี่ยเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับแล้วก็การสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการ หวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราและสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
1: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
0: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่ายาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าสูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุจกรรมที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับและมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
1: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
0: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386แล้วก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดและเป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
1: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาเสียงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับกล่าวขอบคุณครับ

0: FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Based Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่านหกยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
4: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
3: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิศักดิ์ปฐุมมารายงาน
1: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
5: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกอง

ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการ

0: ไม่ใช่ทางเลือก
1: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่า

0: ที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9ลงตรงมีการรับฝากพระราชาเน้นกันว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
1: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้า

0: าคนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักเหลือ 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล

0: ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณนักขับรถเลือกกรุงเทพในแบบคุณนักขับรถมาต้องใช้สิบโวลต
1: ์งานในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

ู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรม

ทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

าลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริ

าพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.p@msu

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆและการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการ
1: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอสายยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซ์เรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลาย
2: อนาคต

0: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตรและทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตรและทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วย

0: ึ้นอย่างรวดเร็ว
1: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวทรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเร่งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โดยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนุพศรแก้วคำรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
2: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดก
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรา

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ตะอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเลี้ยงคนแก่คนเฒ่าดาบดลือสีตาบอดในป่าเราก็ทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทขานกระปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะขึ้นมาก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครโทษเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสวรรค์สามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชอย่างเนี้ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มู้รู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากับไปรยัคราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้นในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงคำบรรลือศีหนาพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาเมฆเล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่พรหมจรรย์นี้ขูดเก่านักพรหมจรรย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกหลับจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่ศึกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะศึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักขินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลุศีลหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักขินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักขินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ่อนบอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยเข้าไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรง เดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆกูเป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไว้เอามือค้ำตาประบอดเอามือค้ำลูกไปทั้งอุ่นๆอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปค้ำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมหนอนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถอะลูกเอ้ยค้ำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆปราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกับตาบอดบอดเห็นหุ่งบาดเนี่ยขึ้นมาอีกดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบนี่จำนวนบารมีสิบเนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมีสิบจะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ในนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงาย มันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่อยังงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อยังงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบอสเสื้อจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่ท่านสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงบูบาบูซาว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบางแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้หันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะขี้ข้านได้อยู่บ่ได้เนี่ยมานั่งสมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเว้ยคันขึ้นจังซี่ก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โธ่นั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นลุงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับลุงปู่โตยังมาขึ้นเนี่ยคำไม่นั่งสมาธิแต่เด้อคำมันอย่างนอนเนี่ยจากไหนขึ้นหัวเมย์ก็เศร้าละวะขึ้นหัวเมย์ขึ้นหัวพ่อก็เศร้าจากนอนละวะพ่อใจสิขึ้นหอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่อบ่อขึ้นหอดมังมือขึ้นเห็นหนาขันขึ้นเห็นหนาพ่อนาเมย์เนี่ยบ่มีอย่างนอนแท้ก็ขึ้นหอดในตีขี้ข้านก็ขึ้นหอดเพิ่นหันตีละครั้งเม่งเม่งยังมาสาวโอ้ยเกิดหอดไอ้เม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาเม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนนะขันขึ้นหอดเม่แล้วมันขึ้นหอดพอน้ำกันพอจะหน่อยใจร้ายแบบว่าก็จะขึ้นหอดตายแต่เม่แต่ว่าว่าขันไม่มีพอจะเกิดมาได้บ่นอกเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวนคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้จะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation Protection System คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเราพลังเขาจัดระบบนั้นมานานพอพ่อแม่แก่เฒ่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฟดผู้เฒ่านั่งเมือห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเมือคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตเนี่ยก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากก็ได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกน้อยน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทธรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่

ลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ้าฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้หันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อเด็กแก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นๆ เหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับวานข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจะตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตยาเปตยาสามัญญาพรมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกต

นกยูงที่เป็นฟุ้งๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเองมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูงมันออกลูกมาพอฟันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่
ม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทําของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสําหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญเอามากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุลารอจุลานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพร่พระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่ ผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนนี่ถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตเนี่ย300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังหรือควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วบุคคลเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกเข้านาไปจำนองเพราะพ่อค้าในทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาดามาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาบอกชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดั่งง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปลาม่าอยากสิกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนปมเปอตีนปมเปอปีนขึ้นผลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแงนหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแงนคอมองตั้งบ้านตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลั่วกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตอคอพันบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโคต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้ให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะและมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือเลื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามๆมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มนวลให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาเจริญเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบพูดแบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็Learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวาน หลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติไอ้ครุกโรติดิบแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงครุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราและเขาก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า appreciative actionรู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมเดี๋ยวนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปูริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารันจักเพิ่นเว้ายังวาชะเปยังไอ้ถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายผันอึดเขาปูปาย่ามอึดอยากคว่ำปากบ่อได้สื่อแพ่งไว้เห็นหยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานเพราะแขกรักอยู่ที่คำพูดแขกจับมือไปจุบแขกเนี่ยเขาจุบเป็นเก่งนะขยักขยังหมวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสายิสสมภพ graceไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อาตมาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเถอะมันก็บอกขนให้มันนานจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันประมาณว่าสิเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยยังนี่ก็สำคัญนิรักขังเอ้นี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนิรักขังไม่ให้มีนิแปลว่าไม่รักขังไม่มีริมไม่มีริมกรอนให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเมืองสบายสงบร่มเย็นเลยวันนี้ละขระทอลิ่มสลักลิ่มกรทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราอีกยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วย จริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิละยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะ

เลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆพีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากับพระราชยักษ์ราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเพียงคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเรากระทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจดขานประปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะมันก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสวรรค์สามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชอย่างเนี้ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มู้รู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจว่าอย่างนี้เพราะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไรพอพระเจ้ากับพระยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้า
บวชเมื่ออายุ7 ปีแสดงธรรมบรรลือสีหนาพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาเมฆเล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่พรหมจรรย์นี้ขูดเก่านักพรหมจรรย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสื่อมหลักจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่ศึกแม่ร้องให้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจวันนี้ลูกจะศึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักขินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีลหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักขินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักขินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ่อนบอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาค้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยเข้าไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินมีเสียงเดินแรงเดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆกูเป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆ
พระเจ้ากบิลลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไว้เอามือค้ำตาประบอดเอามือค้ำลูกไปทั้งอุ่นอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปขำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามะลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดๆเห็นหุ่นบาดเนี่ยขึ้นมาอีกดีใจหลายจนเห็นหุ่นพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมี10มีจํานวนบารมี10เนี่ยไม่มีคําว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทําให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมี10จะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุนอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีอาจจะเป็นได้ว่าพระ
รรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่ท่านสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีๆอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อเลยขึ้นมาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงผู้บ่าวผู้สาวว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้หันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะกี่ขั้นได้อยู่บ่ได้นี่มานั่งสมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเอ๊ะคันขึ้นสิก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ปู่ยังมาขึ้นนี่ครับมานั่งสมาธิเด้อครับมันอย่างนอนนี่จังไหนขึ้นหัวแม่ก็เศร้าแล้วว่ะขึ้นหัวแม่ขึ้นหัวพ่อก็เศร้าจากนอนแล้วว่ะพ่อใจสิขึ้นหอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่บ่ขึ้นหอดมังมือก็เห็นหน้าคันขึ้นเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นี่บ่มีอย่างนอนแท้ก็ขึ้นหอดในที่ขี้ข้านก็ขึ้นหอดเพิ่นหันตีละครั้งแม่งแม่งยังสาวโอ้ยเกิดหอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนนะคันขึ้นหอดแม่ล่ะมันขึ้นหอดพอน้ำกันพออย่าหน่อยใจร้ายแบบว่าก็จะขึ้นหอดตายแต่แม่แต่ว่าว่าคันไม่มีพอจะเกิดมาได้บ่น้อเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวนคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมแต่นมมาธรรมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ไอ้วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าfamily relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่
เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพอพ่อแม่แก่เฒ่าลูกต้องเอาไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมนิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เฒ่าผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนละคนละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้หรอกเขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปข้างพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างล้นลิเนตนี่ก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากจะได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกในน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่ารูปในอุทธรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กออนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้หันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อเด็กแก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นๆเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้ง
เปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตตรนิกายราชวรรคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำข้าวจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตยาเปตยาสามัญญาพมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝุ้งๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าจึงมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอและก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยาก
สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูมันออกลูกมาพอพันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงลิ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมติอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดากระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโตลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นสู้โรโหติที่สัมปติรัชชัมปิอนุสาสติเจริญเติบโตมาเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองได้ฟังแล้วก็คิดว่าลูกจะดีนี่อาศัยมาจากพันแม่ที่ดีที่นี่การตอบบุญแทนคุณมันก็สนองกันถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เพียงกายให้กินข้าวกินปลาเจริญเติบโตมาลูกก็พอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เพียงกายแต่ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงใจพ่อแม่ได้คำพูดของลูกคำเดียวกับช
โชคโขกห้าเกินแม่อาบน้ำตาล่วงน้ำตาไหลพ่ออาจจะตกนรกในบัดดลคำพูดนั้นเป็นอาหารเป็นยาสำหรับพ่อแม่ข้าลูกพูดจาดีๆไพเราะอ่อนหวานกับแม่กับพ่อเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงใจการเลี้ยงกายของพ่อของแม่ที่แก่เท่าง่ายดายนักเท่าไม่มีอะไรดอกกินกล้วยสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วกินแตงโมสักซีกหนึ่งก็อิ่มแล้วขันเพิ่นเคี่ยวหมากหาถากแกงคูนดีๆเป็นไห่มีหมากอ่อนๆให้ก็พอแล้วเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงกายผู้เฒ่าแต่เลี้ยงใจแก่มาแล้วกายเป็นเด็กใจเท่าใจอ่อนแอบ่เป็นตะเครียดก็เครียดบ่เป็นหายก็หายลูกหลานพูดจาคำหนึ่งพ่อแม่ฟังเข้าใจอีกไปอย่างหนึ่งร้องไห้อยากตายเรียกหาพระเจ้ากำนายเวรเจ้าอมพบาลมาเอาไปเถิดลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆนั่นกำลังขว้างพ่อแม่ลงในนรกแล้วเอาอะไรไปให้กินท่านก็ไม่อร่อยแล้วเพราะนั้นการเลี้ยงบิดามารดาจึงมีเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยการให้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยดูแลรักษายามเจ็บไข้เลี้ยงใจด้วยการกระทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้ทำบิดามารดาอยากให้ลูกบวชเป็นพระได้ศึกษาธรรมะแม้จะไม่อยากบวชก็ข่มใจเพราะการบวชของเราจะไปเลี้ยงใจพ่อเลี้ยงใจแม่พ่อแม่อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกชาวบ้านดีหิวกระหายหิวความดีของลูกตัวเองทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านแม่หิวโหยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทั้งเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณไตรกีณพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพุทโธเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราทัตยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาจำนวน

มเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิ

0: ปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอาทิที่จังหวัดเลยซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีนายชัยพจน์จรุงพงษ์

0: สิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาวัยทุกในพระราชสำนักปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเนรายงาน
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569

0: ที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณ 2,500 คนเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
2: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ.น.ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสัตพรมมารายงาน
0: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
3: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างนี้ว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละเท่านั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีกปง.

0: สอบสวนส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็ไม่มีอายุความแล้วเราก็เข้าไปดำเนินการตรงนั้นก็ได้ทำตามมติคณะกรรมการไป
1: ด้านในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคลิปเสียงดังกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ให้ค่าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนของเดือนแรกแล้วกว่า 8,500 ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 41,104 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 39,320 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก783ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,607,381 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 8,564,485 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
2: นางสาวลิดาพิวัฒนาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากับเรื่องนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมตัวเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2559เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการทางการแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ150%ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมจะรับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและเมโทรกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางมีผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ในช่วยไทยแฟรนไชส์ bpd.go.th ตั้งแต่เกิดวันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจยินดีจากทั่วประเทศ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
3: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิทัศน์ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า800,000ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า200,000 ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน

0: ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
1: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเด็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส1386ย้ำนะครับ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
0: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
2: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
3: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
2: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
4: นายแพทย์สการบุญงามรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันผู้เสพและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกลุ่มการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยด้านนายแพทย์ปราวิทย์ยิ่งชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสปสช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสปสช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศปปชจึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการเรื่องสองส่วนสำคัญคือการลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดต่อที่เทศกาลและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพดารุมนอุดมพรรายงาน
0: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
5: คนตำรวจโชว์ไตรงผิวพันรองเจเลตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งจัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วงแต่เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
6: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิด ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสัญญาณโทรคมนาคมโดยดำเนินการตัดสัญญาณตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้ามไปใช้ในการก่ออาชญากรรมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีว่ากล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า10คนซึ่งส่วนหนึ่งพยายามเดินทางข้ามไปประเทศมาเลเซียจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชา นันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
7: พันตำรวจเอกทันศิริขันธ์ผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปกรองและกสทช.ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พักลาดตระเวนแนวชายแดนทุกบ้านควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมได้บุกทลายบ้านพักเครือข่ายสแกมเมอร์จับกลุ่มชาวต่างชาติพร้อมยึดโทรศัพท์12เครื่องและบัญชีธนาคาร17บัญชีที่ใช้ควบคุมระยะไกลและโยกย้ายเงินทางเจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายแดนใต้ตกเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
9: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงศ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่

กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ฏิบัติการ V-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
1: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
0: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
1: ร่วมกันรีเอ็กซ์เรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
0: ไม่เสพ
1: ไม่ขาย
0: ไม่ทำลาย

0: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
1: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูมิผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลยข่าวที่การปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงกับรัฐบาลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมสัจจประสิทธิ์รายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
2: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามารักษาพันธ์รายงาน
0: ยูนิเซฟระบุเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานางแคทเธอรีนรัสเซลผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าความเสียหายในหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัด

7274754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.t@msu.ac

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับ

การความเป็นธรรมเพื่ออย่าถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยววิหารอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ปฏิบัติการ VX Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
1: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดและความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
0: พบปลอดสายยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
1: ร่วมกันรีเอ็กซ์เรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
0: ไม่เสพ
1: ไม่ขาย
0: ไม่ทำลาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหา

0: สูญเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
1: พลตำรวจเอกสุริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดหรือเท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิ่มถอนสิทธิเลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามใช้บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงจุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 นของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและโทษถอนสิทธิเลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
0: กองทัพบกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองการจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยกระทรวงน้ำมันของอิรักได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนิรภรณ์บานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ปฏิบัติการ V-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปลอดสายยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซ์เรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต

0: กระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
1: นางสุภจีสุทองพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบราเซลราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเสริมความยืดหยุ่นของ

0: อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EU ในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
2: นายพงพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยกกพ.มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟผ.อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศปฏิพลสถัพพรมารายงาน
1: จังหวัดสงขลาเปิดงานน็อตแฟร์2026ไอ้สงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
3: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงานจ๊อบแฟร์2026แอดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องด้วยงานจ๊อบแฟร์เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ีติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

นวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกันนันตุเจยันตังกาลันเรสังวริตุงวะพุทเถ

ียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnet.p@msu.ac.th
1: GMM Grammy Playlist

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวความปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูล
3: อย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเป็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สลายทิพย์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตน่าขอนแสนสูงรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
6: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริง

0: พิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐพงศ์โตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินต่อบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทบล็อกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโกงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานและไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
3: นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ใน

0: ื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
1: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งนี่แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
0: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนภศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2.6 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
3: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ 2,569 นี้มีวงเงินรวม 2.6 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1.3 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชีวัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
4: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLB KPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
3: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
5: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยมีว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบัน

0: ไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุดฐานะรักษาพันธุ์รายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้า
3: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนแต่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกป ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ฟ้าสลัวมีแสงรุ่งส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาต้องสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลายสิบเส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย อนอากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
2: เรื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ชนะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีเกณฑ์ดีจอมฤทธิ์ปุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคาร
7: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชขเชนเรา
8: ้

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรัม

0: ไปให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: อยู่อำเภอบ้านใหญ่อยู่กับยายยายก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นโรคหือขอบตลอดเวลาแต่เขาก็ปฏิบัติยายช่วยยายทำงานแล้วไปโรงเรียนเรียนหนังสือดีครูบอกว่าเด็กคนที่เรียนดีได้3เกิน3ซ้ำไปแต่ว่าชีวิตในครอบครัวอยู่กันต้องเล็กๆไม่มีใครพาใช้ใช้เทียนตามเพื่ออ่านหนังสือในเวลากลางคืนแล้วก็ไปโรงเรียนคุณยายก็อยู่บ้านพอกลับบ้านก็ไปนายย่าช่วยคุณยายนายย่าในสวนรับค่าจ้างวันหนึ่งไปนายย่าคุณยายด่าด่าเป็นกันล้มมาเลยล้มเด็กคนนั้นก็เข้าไปไปกอร้องห่มร้องไห้เรียกยายยายยายยายก็ไม่จุดโทรทัศน์จบเพียงเท่านั้นย่าก็บอกว่าเด็กคนนี้น่าสงสารหลวงพ่อน่าดูเรื่องเด็กคนนี้แล้วน้ำตาซึมสงสารสงสารเด็กคนนั้นแม่ก็จะไปเชิญดูว่าบ้านมาอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าอยู่โรงเรียนวัดมาเดืออำเภอบางใหญ่มาได้ว่าจะไปที่โรงเรียนแล้วก็จะไปช่วยให้ปัจจัยเขามากให้เขาเริ่มมีกำลังได้แล้วเลยเรียนต่อไปก็เป็นคนที่ลำบากแต่ว่ากตัญญูกตเวทีพ่อแม่ไปหายหัวไปแล้วเขาไม่รู้ทิ้งไว้ให้อยู่กับยายยายก็ลำบากอยู่กับน้องทุ่งรังในสวนดูแล้วไม่น่าจะเป็นที่อยู่ของคนที่อยู่ของหมาบ้านคนบ้างมีใหญ่กว่านั้นสบายกว่านั้นไปดูคนเลี้ยงหมาทำเรื่องได้หมาอยู่ดีกว่าบ้านของคุณยายคนนั้นที่ถ้าก็สงสารจับใจในนึกในใจว่าจะไปสืบดูว่าวัดมาเดือนมันอยู่ตรงไหนแล้วจะไปให้ทุนแก่เด็กมอบไว้กับครูให้ช่วยจ่ายให้เด็กพาอา

ารสองวันเขากินอาหารก็ไม่ค่อยกินบ้างไม่กินบ้างลำบากแต่อะไรมาก็คิดถึงยายเข้าไปฝากยายคนอย่างนี้มีฐานดีฐานก็คนนั้นมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเจ้าแต่อาศัยผู้ใดแล้วก็สำนึกอยู่เสมอตอบแทนจับผ้าม่านเข้ามาจับน้ำใส่โอ่งเพื่อให้มันใสกันหน่อยให้คุณยายได้อาบตัวก็ได้อาบด้วยตื่นเช้าก็หุงข้าวให้คุณยายแล้วก็ไปโรงเรียนกลับมาจบโรงเรียนก็ไปช่วยไดย่าเราก็ไปไดย่าในสวนคุณยายจะรับผิดชอบเขาก็ไปช่วยด้วยไปไดย่าชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราช่วยเขาเขาก็จะดีเพราะฐานมันดีอยู่แล้วแต่มันว่าคนแต่งตัวมาดีมองเราไปสอนเอาเขาหน่อยเขาก็จะดีขึ้นนี่เป็นคนอีกคนช่วยตาวิทยุโทรทัศน์เขาเอามาประกาศคนบางคนมีคนช่วยใต้เงินต่างล้านใต้ต่างล้านวันก่อนนี่มีคนช่วยมาจากที่ต่างๆใต้เงินต่างล้านเขาก็ยังมีคนดูแลรักษาเงินนั้นให้ได้เล่าได้เรียนต่อไปชีวิตคนที่มันลำบากมีอยู่เหมือนกันในโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีในกรุงเทพธนบุรีข้างนั้นเป็นบางที่เก่าหน้ามีความเจริญบ้างครับแต่ว่ายังมีคนประเภทนี้อยู่ตามหมู่บ้านตามสวนซึ่งไม่มีใครรู้ในคนที่น่าสงสารอีกภาพหนึ่งคุณยายอยู่กับลูกชายตาบอดลูกชายคนอาบอกทำอะไรไม่ได้คุณยายก็ต้องช่วยเขามีลูกหลายคนคุณยายก็ต้องสาธรรมานทำการส่งให้ลูกเรียนจนได้ไปทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตแต่ลูกนั้นไม่มาเยี่ยมแม่เลยหายหัวไปเฉยเลยแต่ไปหาเขาก็ไม่ค่อยชอบก็อะไรก็ผู้ชายคนนั้นอยู่ในอำนาจของแม่บ้านเรียกว่าปัญญาอาชิปไตยชอบปัญญาอาชิปไตยปัญญาเป็นใหญ่ได้มากชะตาก็ขอปัญญาเอาไปให้แต่ปัญญาไม่ให้แกก็ไปไม่ได้แล้วแกต้องไปหาแม่แม่ลำบากอยู่กับลูกชายคนตาบอดต้นตาบอดนี่จะทำอะไรได้แต่ก็อยู่กันไปไม่ชอบไม่ทิ้งแกเล่าว่าลูกฉันได้เรียนนั้นให้เรียนหนังสือได้ทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตแต่มันไม่มาดูแลฉันเลยไม่มีนี่อย่างนี้หลายครอบครัวบางคนเล่าแล้วน่าสงสารโอ้คนวนรอดมาเศร้าไปกว่าว่าเป็นอาเมียลูกเป็นนายทหารเป็นหมอแค่ไรแต่ไม่มาหาพ่อเลยไอ้มาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเจ็บไปไปป่วยหมอก็เป็นลูกชายก็ไม่มาช่วยไม่มาดูแลคนที่ชดพ่อตายนายทหารคนนั้นมาเผาศพพ่อหายหัวไปแล้วเผาศพแม่กับเผาเงินหมดเรื่องอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันคนประเภทนี้มันเป็นยากเป็นมนุษย์แต่จิตใจตกต่ำร้ายยิ่งกว่าหมาหมาไม่ยังมีความกตัญญูกตเวทีหลวงพ่อเลี้ยงหมาหลายตัวสงสารมันเปิดที่นั่นก็เลยให้กินข้าวมันไม่ไปไหนมันอยู่หน้าทุกทีใครมามันก็เห่ากระแตกตัวแตกแหลกมันก็เห่าถ้าหลวงพ่อไปไหนกลับมามันก็มาวิ่งไปตอนรับพาข้าวคุกกิแล้วพอตื่นเช้ามันต้องมานั่งใกล้ๆวันก่อนก็มาถ่ายภาพใส่อัดเสียงมาออกโทรทัศน์เจ้าเผือกมานั่งด้วยคือยันงานอย่าไล่มันไม่ออกโทรทัศน์มาแล้วก็นั่งเขาถ่ายจบๆมันก็ไม่ไปไหนมันมานอนเวลาหลวงพ่อทำงานอยู่ก็มันนอนอยู่ข้างๆแต่ว่าฉันอาหารก็มาพอเนี่ยมองมองเนี่ยมันพูดว่าไม่แบ่งให้หนูมั่งหรือคะแต่ก็กินกินปลาชิ้นเดียวคำสองคำเขาก็ไม่ไปไหนติดอกติดใจหมาเป็นสัตว์ที่กตัญญูผู้คุณผู้ให้อาหารในประเทศอเมริกาชายแก่คนหนึ่ง

อยู่คนเดียวไอ้ไหนบ้านนอกในลูกเต้าก็ไม่ค่อยดูแลธรรมดาธรรมดาอะไรก็อยู่ก็ประตูบ้านปิดห้องบ้านก็เรียนแกว่าตาแขกคนเนี้ยไม่ออกมาจูหมาเดินสองวันแล้วไปไหนสงสัยเลยโทรศัพท์ไปบอกตำรวจเปิดประตูพัดประตูเข้ามาตายแล้วตัวนอนตายหมานอนอยู่ตั้งข้างหมามันไม่ตอนนายหลับไปนอนอยู่นั้นเขาก็จัดการใส่โลงเข้าไปขวางหมามันไปด้วยไปที่หลุมศพแม่คนเดินกลับมันไม่กลับมันนอนอยู่ที่ปากหลุมแล้วมันไม่ตอนนายกูนอนอยู่นี่กูนอนกันไหนได้กินอาหารคนสงสารเอาอาหารไปให้พอคนเราอาหารไปให้ช้อนกันเมื่อมันนั่งคนที่นอนมันเลยเรียกว่าหายอะไรกูกินเลยคนที่หายไปเขาก็ดีดีกว่าแสดงไปอยู่บ้านนั้นต่อไปนี่เป็นเรื่องของหมาซึ่งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าของรักเจ้าของเป็นผู้มีใจชื่อสัตว์ไม่เบิกก็ไม่ข้อตอนในกระดูกแม้แต่น้อยเราเลี้ยงหมาเราสังเกตจนว่ารักเราเราทำอะไรก็ยาเหลยาเหลหมาพวกในหลวงรัชกาลที่หกต้องทำอนุสาวรีย์ไว้ที่พระราชวังสนามจันทร์นครปฐมแล้วเขียนคำกลอนไปแล้วในหลวงก็เขียนคำกลอนไปแล้วไหว้อะไรแค่ยาเหลก็ยาเหลถูกยิงตายท่านบอกว่ามันยิงหมาก็หมายจะยิงกูเหมือนกันเรื่องหมาตัวนั้นท่านได้รู้นะท่านมาก่อนตั้งว่าโยมจะมาตัดเองโยมมาไหมครับพัดโยมไม่ไม่ตัดไม่รู้ไม่ทำทุกอย่างแต่ถ้าใครมามันไม่ค่อยไว้ใจมันเห่าคนมันก็โกรธแหมไอ้เด็กมันเห่ากูในมันค่อยยิงไอ้คนยิงก็คือว่าเกียจใจเต็มต้นต่ำช้ำไปยิงหมาผู้ใหม่ไปทุกข์จะไล่เราไปยิงเขาทำไมในหลวงเรียกปั้นรูปแล้วเขียนกรอนหน้าใครไปเที่ยวหาดบางสนามจันทร์ตะบองสมยาเลื่อมไปดูพระนุสาวรียาเหลี่ยซึ่งเป็นหมาที่มีความกตัญญูในหลวงเรียกหมาตอแดงเจ้าทองแดงเลยมันก็ท้อเครียดอะไรน้องมีลูกมีเต้าไปช่วยทองได้ทองหยิบทองเนาะก้อยทองไอ้หลวงเรียกว่าเจ้าข้าเทพเอาไปมันไม่เอาแต่เจ้าข้าจุฬาภรณ์เอาไปแล้วมันเอามันไม่กุ้มมันเอาเรียกว่ามีชื่อมีเสียงทำเชื่อใส่รูปมาทองแดงขายคนคนก็ชื่อจนหมดเขาไม่ใช่ไปเกิดระลึกตอบแทนพระคุณในหลวงสัตว์เดรัจฉานมันชื่อชื่อแต่คนเรานี่ไม่แน่ชื่อก็ตัดเที่ยวปฏิสลายต่อผู้ที่มีบุญคุณก็มีอย่างนี้ก็ขาดธรรมะมันขาดธรรมะเพราะว่ามันมีการอบรมสั่งสอนให้จะหนักในคุณธรรมข้อนี้คนชาวเอเชียเราโดยทั่วไปด้านห่อวันนี้ไม่มีน้ำไม่ดื่มเลยขอให้ชาวเอเชียเรานั้นเป็นผู้มั่นในความกตัญญูกตเวทีคนอินเดียสอนลูกหลานให้กตัญญูต่อพ่อแม่เขาปฏิบัติอย่างนี้กันมาตลอดเวลาในความกตัญญูผู้บุญคุณเวลาไปไหนต้องไปกราบพ่อแม่แต่ไม่กราบแบบใจต้องแตะเท้าแม่ได้หรือเอาบนกลมก็เอาข้อมูลของพ่อแม่ไปตุ้มก้องกระลาหัววางไทยเรากราบวางจีนสอนสอนมากในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเพื่อให้คนได้ไปปฏิบัติชาวจีนเขาจึงมีรูปควรอูภายในบ้านควรอูนั้นกลายเป็นเทพเจ้าเมื่อตายแล้วก็เป็นเทพเจ้าเมื่อเทพเจ้าควรอูก็ควรอูมีคุณธรรมซื่อสัตย์กตัญญูเสียสละเป็นคุณธรรมของ

ให้เราได้สำนึกถึงพระคุณผู้ที่เราควรนึกถึงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบ่อยๆนึกถึงทุกค่ำเช้าข้าวนอนเวลากลางคืนจะหลับจะนอนสร้างประเพณีขึ้นในบ้านคือว่าไหว้พระก่อนนอนทุกคนอยู่ในบ้านก็ไหว้พ่อบ้านก็อย่าไปเที่ยวทะเลตะไลเมาแล้วเมาเหล้าเมายาอยู่บ้านถึงเวลาก็มานั่งร่วมนักพ่อแม่ลูกคนชายไหว้ๆกราบพร้อมกันไหว้แล้วก็นั่งสงบใจวันที่เรานั่งเนี่ย5นาที10นาทีแม่พ่อแม่นั่งลูกมันก็นั่งด้วยมันทำตามเราเห็นพ่อแม่ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไหว้พระเป็นมาเสร็จแล้วก็อบรมบ่มนิสัยแก่ลูกเต้าเราหลานให้รู้ว่าเราเกิดมาเป็นไทยเราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทควรจะเป็นบุคคลที่ตื่นตัวบอกไว้เข้าหน้ามีความก่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อความพ่อแม่เชื่อความครูอาจารย์เชื่อความพระสงฆ์ที่สอนธรรมะให้เด็กได้รู้มาจากแต่ฐานเบื้องต้นถ้าว่าเราได้ควรอย่างนี้เด็กที่ไม่เชื่อคนที่มายกพวกไปต่อยไปตีกันอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เอาทางไม่เอาความรู้แล้วก็มาพึ่งเลี้ยวไหลเมาเหล้าเมายาเสพเปรย์ไม่เป็นตัวอย่างแก่ลูกลูกก็เกเรเกเกะไปก้าวโรงเรียนอาชีวะไปก็เพื่อนยกพวกไปตีกันเขากำลังฟังเพลงสนุกสนานให้ตีกันให้คนแตกตื่นวุ่นวายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้รับคำสอนมาตั้งตัวน้อยๆเพราะเราไม่สอนไม่อบรมเขาเขาเป็นอย่างนั้นเราพาลูกมาวัดบอกเราไหว้พระสิลูกไหว้พระสิลูกลูกนั่นเฉยไม่ไหวเพราะไม่เคยหัดไหว้พระที่บ้านที่บ้านนั้นมีพระสององค์กำกับพ่อแม่เป็นพระของลูกก็สอนลูกไปไหว้พ่อไหว้แม่ทุกคืนก่อนนอนแล้วอบรมสั่งสอนเขาพอไปโรงเรียนก็พาไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนเราก็มาถามวันนี้เรียนอะไรมีทำผิดอะไรบ้างถูกดุบ้างไหมถูกตีบ้างไหมถูกตีเพราะอะไรรู้ไหมสักสายหลายเดียวอบรมสั่งสอนแสดงความรักความเมตตาต่อลูกลูกก็จะมีความสำนึกในบุญคุณพ่อแม่แล้วก็มาเกเรกเกะเป็นคนเรียบร้อยเล่าเรียนดีศึกษาดีมีชีวิตก้าวหน้าไปอย่างเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจบเรียกสอนแล้วมาวัดมีลูกหลานพอจะฟังรู้เรื่องเอามาวัดทำไมเอามาที่ขวามาที่นู่นเราเรียนมาทิศข้าวตามประตูนั้นเอามาเต็มที่ตามการขอรับไหว้แต่ท่านก็สอนหลักศีลธรรมในทางพุทธศาสนาสอนให้กราบไหว้ให้มีกิริยามารยาทที่ดีที่งามเราฟังเทศน์เสร็จแล้วก็กลับออกไปกลับเด็กไปบ้านแล้วไปซักซ้อมที่บ้านวันนี้พระสอนอะไรสอนเรื่องอะไรท่านไต่ถามให้เด็กได้สำนึกว่าเราต้องเรียนไปตอบแม่ตอบพ่อเพราะพ่อแม่จะต้องสอบถามเราสอบถามทุกวิชาการไปโรงเรียนก็ต้องถามเวลาเด็กจะไปโรงเรียนให้กราบพ่อกราบแม่กราบพ่อนั่งกราบพ่อด้วยแต่ว่าบางทีพ่อไม่อยู่แม่อยู่กราบแม่กราบบนตักเลยแล้วให้สัตย์อย่าให้เฉยๆให้เฉยๆไม่รู้ความหมายว่าให้เพราะอะไรแต่เรากราบอย่างนั้นเพราะเรากราบเราจะได้สัตย์วันไหนไม่กลับคุณแม่ก็ไม่ให้เสร็จเราก็ลำบากเหนื่อยร้อนเราทำกับเขาอย่างนั้นแล้วว่างๆไปโรงเรียนบ้างไปปรึกษากับครูว่าลูกของฉันเป็นอย่างไรเรียนดีไหมสุขสนไหมจะใส่ใจข้อเป็นอย่างไรไปสอบไปถามแต่ช่วยกันแก้พ่อแม่แก้ที่บ้านครูแก้ที่โรงเรียนพระแก้ที่วัดร่วมเลยร่วมใจกันเด็กเราจะไม่เสียคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้ลูกเจริญมากแต่ว่าเจริญ

ไม่ใช่เรื่องเรียบร้อยเราต้องปวดกันลูกของเราอย่าให้ตกเป็นเหยื่อของสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในบ้านเมืองไม่หลงไหลมัวเมาในอะไรต่างๆพ่อแม่ต้องทำตนเป็นตัวอย่างพ่อต้องเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเลิกเลี้ยงไรแม่ก็ต้องเลิกเล่นไพ่อะไรชอบไหมเล่นไพ่แล้วอยู่กับครอบครัวคอยดูแลคอยเอาใจใส่สั่งสอนอบรมเวลานอนก็คุยกับลูกเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าลูกความว่าเรื่องอะไรต่ออะไรประวัติศาสตร์ชาติไทยพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เป็นอย่างไรเราพูดให้เด็กได้เข้าใจตั้งแต่เล็กแต่น้อยหลวงพ่อมาเด็กๆได้รับสิ่งเหล่านี้จากคุณยายคุณยายเล่านิทานเรื่องว่าไปมาดีเรื่องสนุกไหมเรื่องอะไรให้ความทุกข์เราให้พระค่อยกราบหมอนก็กราบหมอนก่อนนอนมารู้ว่ากราบหมอนก็คือการกราบพระบวชเป็นสามเณรแล้วก็กราบทุกข์เกิดแล้วนี่ก็กราบทุกข์เกิดก่อนนอนก็นั่งกราบระลึกใจนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ช่วยเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตเป็นประโยชน์อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นึกถึงอยู่เสมอเราบอกเรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นทำชั่วไม่ได้ละอายต่อบาปเองกลัวต่อบาปกลัวคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนใจแม่สมัยเป็นหนุ่มไปเที่ยวไปเก็บก็ไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวแม่พ่อจะร้อนอกร้อนใจเรารักพ่อรักแม่เราไม่ทำความชั่วคนเราถ้ามีสิ่งที่เรารักสักสิ่งสองสิ่งจะรักพ่อแม่ทำชั่วไม่ได้กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนแต่คนเลวร้ายก็ไม่ได้กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนเราก็กลายเป็นคนที่มีศีลต่ำอยู่ในตัวประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักการนั้นนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันวันนี้เป็นนาทิตย์ที่ 5 เดือนตุลาคมเราก็อีก6วัน6 7 8 9 10วัน7เป็นวันพระใหญ่โยมก็มาทำบุญในวันพระวันที่11ก็ออกพรรษาหลายแห่งก็จับบาตรก็เรียกว่าเทโอโรหณะคือพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงสวรรค์ในประเทศที่เดียวลงที่สังกัดนครมาสังกัดเป็นวันเล็กๆแต่ว่าที่พระพุทธเจ้ามาลงนั้นเขาทำเครื่องหมายว่าให้คนได้ไปไหว้ไปบูชาเราไปสวรรค์เพื่อไปโปรดพุทธมารดาซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ไปที่ชั้นดาวดึงมารดาก็มาป้องกันแต่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงมาคนก็ไปต้อนรับแต่วันเราอาจจะไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าวันพระเรามีวันแรงตั้งเดือนก็โยมมาก็ไม่ว่าอะไรมาทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองชีวิตที่ได้ผ่านพ้นมาด้วยดีไม่เป็นอันตรายแค่ออกพรรษาแล้วเราก็ไม่ออกจากธรรมะเราจะอยู่กับธรรมะต่อไปทางการชวนให้คนอดเล่าพอออกพรรษาเลี้ยงกันบ่แต่ไม่เลิกอย่างนี้ไว้มาเราอาบน้ำไม่ชุนักอาบเงียบร่าตอบสักกี่ส่วนแล้วไม่จำได้เลยไปกี่ส่วนแล้วมันก็ใช่ไม่ได้เราต้องรักษาจิตใจที่ชนะแล้วอย่าให้แพ้พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อชนะแล้วรักษาความชนะไว้อย่าให้แพ้เป็นอันขาดจนแก่ถูกต้องแล้วภาวนาจิตเห็นว่าอากาศเย็นใจเข้าเข้ามาว่าภาวนาจิตอากาศดีทุกวันโยมไม่ต้องตกใจบางทีตกยืนตกที่บ่ายตกกลางตอนตกต้นบ้างตกที่ไม่ตกเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้คนมาวัดได้สบายนั่งจานแข็งถวายอาหารพระนั่งสวดบทลานสบายก็ไม่ตกแต่ถ้าโยมกลับแล้วตกมาตกตอนบ่ายตกไม่ว่าเช้าจนเที่ยงอย่าตกแต่ก็มีอากาศตกเป็นใสยังต้องฝากเรื่องนี้ไว้กับญาติโยมทั้งหลายด้วยตอนนี้ไปก็ค่อยเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที

يوما

นแต่ละคนละคนมีกิเลสมากมายแต่ตนเองอาจจะไม่รู้กิเลสก็ได้เราพากันรักษาศีลพากันทำทานรักษาศีลพากันหัดภาวนาก็ต้องการที่จะชำระกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไปเจริญภาวนาปันให้เกิดปัญญาสมาธิก็เหมือนกันต้องการที่จะชำระกิเลสนั่นเองกิเลสนี่มันมีหลายชั้นหลายอย่างบางทีเราตั้งใจจะ

ชำระกิเลสแต่กิเลสกลับมาเป็นตัวของเราเสียแล้วหมดทั้งทางแล้วไม่มีทางชำระเราตั้งใจจะมองดูกิเลสกิเลสเราไปมองดูตัวเราอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นจะเป็นการยากที่จะรู้จักตัวกิเลสกิเลสบางอย่างมันทำให้เราสบายเข้าใจว่ามันไม่มีกิเลสบางอย่างมันทำให้เราเดือดร้อนกุ้มใจนั้นเห็นได้ง่าย ไม่อื่นไกลแล้วล่ะตัวของเราน่ะเรามีตัวมีกายมีใจนี่แหละบางครั้งบางคราวมันน้อยใจนี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่พอใจแล้วก็เกิดน้อยใจเลยท้อแท้ใจมันนั่นคือกิเลสทั้งนั้นนั่นเราหาวิธีชำระหรือหาวิธีแก้ไขมันท้อแท้ใจแล้วน้อยใจมันเพราะอะไรเพราะคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจทำให้เราไม่พอใจหรือว่าถือว่าเราทำดีแต่ว่าสิ่งนั้นมันไม่ให้ความดีแก่ตนก็เลยน้อยใจท้อใจก็เลยเข้ากับหลักที่ว่าทำดีได้ดีมันมีที่ไหนแท้ที่จริงนั้นเหตุผลนั้นที่จะไม่ได้ดีมีอยู่แต่ตนเองไม่มีปัญญาสามารถที่จะรู้ในเรื่องนั้นว่ามันไม่ดีได้ดีเพราะอะไรอันนี้เห็นได้ง่ายแต่แก้ได้ยากที่เห็นได้ยากเช่นเราเหนื่อยเช่นเราขี้เกียจไม่อยากไหว้พระสวดมนต์ไม่อยากทำความเพียรภาวนาพักเที่ยงเปลี่ยนเวลาเอาไว้ซะก่อนเถอะตอนเช้าก่อนเถอะตอนค่ำเขาค่ำนี่ว่าได้ก่อนกลางคืนดึกได้ก่อนเถอะพอดึกดึกขึ้นมาความง่วงเหงาก็เลยไม่อยากลุกก็เลยเอาไว้ตอนเช้าได้ก่อนเพราะตอนเช้ามันก็หนาวมันอุ่นเลยไม่อยากลุกลุกมันก็หนาวเย็นอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าตนสบายแล้วก็พอเลยล่ะกิเลสมันไปพบอุ่นทำให้เกิดความอบอุ่นพอใจเลยเข้าใจว่าตัวนั้นมีกิเลสมีแก่ยากยากเห็นด้วย ถ้าหากบางทีมันเกิดโกรธเคืองคนใดคนหนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งมาอยากมองหน้าเห็นใครอันนั้นเห็นง่ายแต่ว่าแก้ยากคือมุ่งแต่จะให้คนอื่นดีถ่ายเดียวตนเองก็พยายามแก้ตนเองยังเขาทำดีกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงจะดีเราจึงค่อยสบาย อันนี้เห็นง่ายแก้ยากเหมือนกันเราไม่เห็นกิเลสเกิดที่ตัวของเราจะเป็นกิเลสคนอื่นที่ว่าเขาทำไม่ดีพูดไม่ดีเราไม่คิดถึงกิเลสของตนที่เกิดขึ้นมาหลายเรื่องหลายอย่างกิเลสในตัวของเราเนี่ยมีตั้งแต่ตัวกิเลสเต็มไปหมดความขี้เกียจเหน็ดเหนื่อยมักง่ายความไม่พยายามที่จะชำระกิเลสก็เป็นกิเลสซ่อนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอีกหลายชั้นหลายเซิงสลับซับซ้อนกันอยู่เราขี้เกียจแต่ไม่พยายามที่จะแก้ความขี้เกียจเลยปล่อยตามใจอันนั้นก็กิเลสซ่อนกิเลสขึ้นมาอีกกิเลสคือความเศร้าหมองของใจแล้วเห็นง่ายความเศร้าหมอง
ที่ง่ายๆก็อย่างอธิบายแล้วคือความโกรธรุ่มใจทำให้มืดมิดปิดไม่เห็นความดีของคนอื่นเขาจะดีแต่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมเห็นไม่ยอมรู้อันนั้นกิเลสปิดไว้ปิดคือปิดใจของเราหุ้มห่อใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องความดีของคนอื่นหรือสิ่งอื่นนั่นเรียกว่ากิเลสคือการคือมั่วหมองคือใจหมองเศร้าหมองพูดกันง่ายๆตามลำดับกิเลสเกิดขึ้นในปัจจัยชาติทั้ง4เอาตรงนี้ไปก่อนผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายมีเป็นบ่อเกิดของกิเลสเหมือนกันนี้ไม่ใช่นุ่งห่มปกปิดเพื่อกำบังความอายแต่ไปต้องการจะให้สวยสดงดงามรูปพรรณที่สันต่างๆได้อันนี้แล้วก็ไม่พออยากให้ได้โน่นได้โน่นก็ไม่พออยากได้โน่นต่อไปอีกได้แล้วก็มองดูตนเองเอามาใช้แล้วก็มองดูทีแรกก็ดูว่าสดสวยชอบใจกิเลสอันนึงอยากได้ก็เป็นกิเลสได้มาแล้วมามองดูชอบใจตนเองก็เป็นกิเลสใช้ไปหน่อยนึงไม่พอใจอยากทิ้งนั่นก็เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เป็นเพียงสักว่าเป็นเครื่องหุ้มห่อซากอสุจคนเราเขาเรียกว่าผีดิบคือมันเน่าทั้งตัวซึมซาบมาด้วยเหงื่อไข่ของสกปรกปฏิกูลโดยเฉพาะที่วัฒวานทั้งเก้าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นหรือทั้งทวารหนักทวารเบาของเน่าไหลอยู่ตลอดเวลาซึมซาบอยู่ตลอดทุกเมื่อทุกวันงานเห็นนั้นเรายังต้องใช้ผ้าห่มปกไว้เรียกว่าห่อซากอสุจของปฏิกูลลองคิดดูที่อันผ้าที่เราห่อปฏิกูลของดิบดีมีค่าราคาแค่เท่าไหร่ก็ต่างกันเอาไปห่อของเน่ากันเน่าไปกันตามกันหมดมันจะดีวิเศษตรงไหนปิดของเน่าห่อของเน่าไว้ไม่ให้เป็นที่อุจจาระเข้าใจเพียงแค่นี้เห็นเพียงแค่นี้มันก็หมดความกังวลห่วงใหญ่สวยไม่สวยไม่ว่าใหม่หรือเก่าไม่ว่าเพื่อหุ้มห่อร่างกายเพื่อปกปิดของเสื้อก็ปลกปฏิกูลหรือเพื่อให้กายอบอุ่นเพราะอยู่ได้สบายถ้ามีเครื่องนี้หุ้มห่ออบอุ่นมันก็เดือดหนาวเดือดร้อนมากพิจารณาทั้งหนึ่งแล้วพิจารณาต่อไปอีกถึงเรื่องผ้าหนุ่มที่ถึงเรานุ่งห่มห่อหุ้มอสุจก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกับกระตัวของเราธาตุอาศัยธาตุคือร่างกายเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผ้าผ่อนที่เรานุ่งห่มใช้อยู่ก็เกิดมาจากธาตุสี่ที่น้ำไฟลมของทั้งสองอย่างนี้พึ่งพาอาศัยเข้าไปในระยะหนึ่งชั่วระยะหนึ่งนี่ก็จะต้องแยกกันไปคือขาดหรือผุพังไปเปื่อยเน่าไปพิจารณานี่ก็หมดกังวลก็เลยเพียงสักแต่ว่าอาศัยชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นอาหารเหมือนกันค่ะนี่ข้อที่สองในการคืออาหารเราจำเป็นต้องใช้อาศัยทุกวันผ้านะใส่ทุกอิริยาบถแต่อาหารนี่ใช้วันหนึ่งอาศัยวันวันละมื้อคือวันละหนคือวันละสองหนสามหน
ชาวบ้านเขาอาหารที่เรารับประทานมันยั่วยวนให้เราชอบใจติดใจในรสชาติสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีเห็นแค่เราแต่นึกอยากจะกินมากมากทานมากมากของนั้นดีของนี้ไม่ดีของดีก็อยากได้มากมากของไม่ดีก็ไม่อยากได้นี่มันคิดอยู่เนี่ยคิดอยู่ที่ปลายลิ้นน่ะกิเลสมันปลากระทบปลายลิ้นน่ะเนี่ยรู้จักรสชาติว่าดีไม่ดีไม่เด็ดอร่อยเด้อไม่อร่อยต้องปลายลิ้นเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าใจยังไงล่ะมันไปสร้างกิเลสขึ้นให้ชอบติดอกติดใจมันพ้นจากปลายลิ้นไปแล้วหมดรสชาติที่ปลายลิ้นเนี่ยมันยังคิดอีกอย่าให้มันแตะที่ปลายลิ้นอีกให้มันกระทบที่ปลายลิ้นอีกเม็ดเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวทุกสิ่งทุกประการทำให้ชอบใจไม่ชอบใจทำให้ติดอกติดใจห่วงใยคิดถึงอะไร ทำใจให้เศร้าหมองคิดใจไม่ปกติถ้าอยากอย่างนั้นน่ะการที่ว่าอยากคืออยากได้เขาเป็นเรื่องค้นคว้าเรื่องแสวงหาได้มาในทางที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอย่างนั้นเนี่ยเข้ากับเรื่องการต้องการหรือแสวงหาคือการอยากได้ทุกคนก็อยากได้ทุกคนก็แสวงหามันก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยคนนั้นกินมากคนนี้กินน้อยอะไรต่างคนนั้นรับทานของดีคนนี้รับทานของไม่ดีอะไรยุ่งกันไปใหญ่หมดเหรอเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทพุ่งเถียงขึ้นกันและกันไปกิเลสมันไปใหญ่โตถ้าหากเราเห็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องบำบัดโรคคือความหิวเหมือนกับเขาฉันคือเขานับทานยาคีนินเนี่ยขมขมแต่เขาอยากจะให้ใครมาเลียหายเขาสาคือกินถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นก็หมดเรื่องกันไปอาหารกับของปฏิกูลอาหารกับของสกปรกลองดูสิคนเราจะดีสักเท่าไหร่ก็ตามอาหารเอามาเคี้ยวเข้าในปากนั้นคายมาแล้วคืนกินไม่ได้มันสกปรกแต่อยู่ในปากคืนไปในท้องแล้วเปื่อยเน่าซึมซาบเป็นเหงื่อเป็นไข่ออกมาของเล็กๆได้น้อยซึมซาบออกมาที่เป็นเศษอันใหญ่ๆก็ไหลออกไปตามลำไส้เศษกากอาหารเน้นเน่าปฏิกูลเวลานับทานในหัวเลาะกันเฮฮาอยากจะอวดบ้านอวดเมืองเขาจะสร้างทานอะไรก็ดียังให้เขาว่าตนทานของดีคนดีคนมีหน้ามีเกียรติมีเงินมีทองเวลาถ่ายเทปไปปิดมิดไม่มีใครเห็นหรอกกลัวเขาจะเห็นอยู่คนเดียวก็ยังดมเน่าอยู่ฮะนี่คนเรานั่นเป็นล้มเห็นกรรมฐานพูดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆแค่เป็นคำหยาบหลงกินหลงขี่อวดตนอวดดินอวดกินอวดขี่หลงตนหลงดินหลงกินหลงขี่มันไปไหนกันก็อาหารที่เราทานก็เป็นขี่หนึ่งเศษนั่นเขาเรียกขี่เศษอะไรก็ตามเถอะถ้าเศษเขาเรียกขี่อ้อยขี่ชานอ้อยเมื่อไรก็ตามถ้าเป็นเศษเรียกขี่อันนี้มันเศษอาหารที่มันไหลไปตามลำไส้คือไปถ่ายว่าที่เรียกว่าขี่อย่างเดียวกันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันเข้าไปถ้าออกไปเป็นขี่
เมื่อเข้ามือที่แรกเรียกว่าเข่าที่แรกเวลาออกก็เรียกว่าขี่เพียงแค่นี้เรามีอะไรหรอกแม้คนที่สุดอันนั้นแหละมีอะไรหรอกดินน้ำไฟลมเมื่อเก่าแต่ว่าเรากับดินน้ำไฟลมมันบกพร่องดินน้ำมันไม่เพียงพอมันบกพร่องมันเหือดแห้งไปก็เลยเพิ่มเข้าไปใหม่เพิ่มเข้าไปมันนานๆเข้ามันหมดไปก่อนเงินแห้งไปมันเบาบางไปก่อนเพิ่มขึ้นใหม่เพียงเท่านั้นก็มีอะไรถ้าหากไม่ทานเสียเลยคนเรานั้นอยู่ไม่ได้เพราะสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์เป็นต้นจะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจะต้องมีอาหารเป็นเครื่องจ้างให้มันอยู่ถ้าไม่จ้างมันเดือดร้อนถ้าไม่จ้างมันกระวนกระวายมันดิ้นรนหาของจ้างคืออาหารไม่จ้างมันถ้าเราพิจารณาเห็นเพียงแค่นี้ก็สักแต่ว่าเพื่ออยู่อย่างเขาพูดกันในภาษาตลาดกินเพื่ออยู่มันถูกของเขาหน้าช่อมหน้าชมคนที่พูดแหมมันช่างพูดจริงๆกินเพื่อจ้างให้มันอยู่อยู่ก็เพื่อตายอยู่ไปคอยท่าวันตายจ้างมันมีเครื่องจ้างมันพอเพียงมันก็อยู่นานหน่อยมันนานตายหน่อยถ้าเครื่องจ้างมันพอเพียงคือมันรับทานไม่ได้มันก็ตายเร็วลงไปมันมีสาระได้หลายทีทุกคนเราในขณะที่เรารับที่ขณะที่เราจ้างทำให้มันอยู่นี่นะมันพอได้คุณค่าประโยชน์กับมันก็รีบทำเลยทีเดียวอย่าทำเด็ดทำดีให้มันคุ้มค่ากันรีบทำถ้าที่ได้จ้างไม่ได้เฉยไม่ได้อะไรกับมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมันมันก็เสียค่าจ้างเฉยทีเดียวมีพูดสองอย่างเพียงเครื่องนุ่งห่มคือผ้าผ่อนนี่กับอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายยังอีกสองอย่างคือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยเหมือนและยาสำหรับบำรุงรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ไม่สบายสองอย่างนั้นกันในทำนองเดียวกันเนี่ยเนี่ยกิเลสมันอยู่ตามนี้แหละถ้าเราใช้มันไม่เป็นทำให้เกิดกิเลสคือความติดความห่วงใยอะไรชอบอกชอบใจถ้าไม่ได้ก็เป็นห่วงทำใจให้มืดมิดปิดไม่เห็นคุณไม่เห็นคุณเห็นโทษถ้าได้ขึ้นมาจะเห็นแต่คุณลืมโทษถ้าไม่ได้ก็เห็นแต่โทษลืมคุณมีเพราะกิเลสมันอยู่ต่างมูนี้ครั้นี้เราพากันไปงานที่จะชำระแก้ไขกิเลสแก้โดยวิธีใดครับพากันแก้ตรงไหนกันนะครับอันนี้ที่กิเลสได้เห็นกิเลสมันเกิดตามมูนี้แหละแล้วมันเกิดอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะวิญญาณบทอธิบายมันแล้วคิดหรืออย่างตั้งใจแล้วหรืออย่างว่าเราจะแก้กิเลสหรือมีที่กิเลสห่มห่อเพิ่มพูนทุกวันถ้าไม่คิดและไม่พยายามเก็บแก้มันก็ไม่มีหนทางที่จะหมดจากกิเลสกิเลสตัวนี้ละพ่ายแล้วเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้ารู้ตัวของมันแค่ไม่พยายามที่จะแก้มันก็จะพาจมดิ่งลงในกองของกิเลสมีห่วงของกิเลสมีวันจะฟูขึ้นมาเห็นนั้นจงพาพิจารณาให้รู้จักกิเลสก่อนกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เอาข้อนี้แหละไม่เอามากมายหรอกเอาสองคำนี้แหละกิเลสเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์เดือดร้อนกิเลสที่เราชำระสะอาดแล้วนั่นเองเป็นเหตุให้เราพ้นจาก
พราะเนี่ยภาวนาทั้งอย่างไม่เอาหนึ่งสายมากมายประสบพบเห็นสิ่งใดได้อยู่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งใดเท่านี้เนี่ยเอาเนี่ยเป็นปริกรรมภาวนาเพื่อจะได้ความรู้ขึ้นมาแล้วตรงนี้เขาถามตรงนี้เขาถามที่จะแก้ไขกิเลสนะครับเบาบางเนื้อหมดสิ้นสูญไปในที่สุดเอาละเท่านี้แหละ

ใจมันคิดนึกแล้วมันก็ไปตามคิดนึกมันอ่ะมันกระโดดนอกโน่นนี่นี่มันก็กระโดดตามเหมือนกับเงานี่ถ้าเราวิ่งเร็วมันก็เร็วตามเมื่อเราช้ามันก็ช้าเมื่อเราหยุดมันก็หยุดกิเลสดูที่จิตมันอยู่ที่จิตถ้าหากว่ามันหยุดนิ่งแล้วท่านี่มันก็กระโดดโลดโผนมันก็วิ่งไม่มีนี่กันไม่มีกิเลสแล้วมันก็เงาเนี่ยไม่มีกิเลสละเหมือนกับเงาไม่มีเงาละท่านเมื่อไม่เดินไม่ไปเหยียบเงาก็อยู่คงที่แต่วันเที่ยงเหยียบเงาคงที่เลยหมดแล้วสบายแล้วมีกิเลสแล้วไปงั้นนี่หรอถ้าห่างเข็มเจอกิเลสเดือดร้อนความหนาวความร้อนเกิดขึ้นมาความที่เจ็บท้าเกิดขึ้นมาความท้องร้อนน้อยใจโรคโกรธหลงเกิดขึ้นมาไม่พอใจคือไม่อยากเห็นกิเลสกลัวกิเลสกิเลสมันได้ใจใหญ่นะท่านมันขนาดเลยนะท่านโกรธได้เล็กน้อยพอมันก็ทั้งโกรธจัดเขาเกลียดได้เล็กน้อยพอทั้งเกลียดจัดเขาปรุงแต่งให้มันไม่พอใจยิ่งทวีขึ้นทุกทีในงานในเรื่องกิเลสมันไปอยู่ที่ใจนั่นมันเข้าไปปรากฏมันไปซ่อนอยู่ที่ใจเห็นนั่นถึงว่าเมื่อเราต้องการจะชำระกิเลสอย่าไปกลัวตัวกิเลสที่มันโผล่ออกมานั่นนั่นและตัวการสักขันเราจะไปหาทำลายมันตรงนั้นวิธีทำลายและวิธีประหารมันเนี่ยไปจับมันตรงที่มันเช่นมันโกรธใครแล้วมันชอบสิ่งไหนแล้วมันอยากได้อะไรอย่าไปมองดูตรงนั้นมองดูตัวของเราที่มันไปชอบที่มันไปเกลียดไปโกรธที่มันพอใจแล้วอยากได้มองดูตัวนี้ต่างหากอย่าไปมองดูวัตถุหรือสิ่งที่มันอยากได้มันจะเห็นมันอันนี้เราไปมองดูในภายนอกมันสงบไม่มีอะไรปรากฏสบายเย็นน่าสบายใจแล้วพอแล้วกิเลสไม่มีอันคำว่ากิเลสไม่มีคำว่าสบายแล้วพอใจแล้วนั่นนั่นคือตัวกิเลสแต่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันหลอกเราให้เข้าใจว่ากิเลสเป็นตัวเรามันถือว่าเป็นเราทั้งเลยหมดทั้งทางไม่รู้ตัวกิเลสกิเลสมันของจรมาไม่ใช่ตัวเราซึ่งไม่ใช่จิตใจถ้าหากเรามีสติรู้เท่าตัวใจอยู่ตลอดเวลาเห็นใจอยู่ทุกขณะจะรวมไม่รวมก็ช่างเถิดขอให้เห็นขอให้รู้ตัวใจอยู่ตลอดเวลากิเลสมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันปรากฏก็เห็นที่ตัวใจตลอดเวลา มันก็ใช้ได้จะไปคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเห็นโน้นเห็นนี้จะไปคิดให้เข้าใจว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจเห็นนั้นจะให้รู้ใจของตัวอยู่ตลอดเวลามีสติรู้ตัวใจอยู่เสมอใจคือผู้คิดใจคือผู้เป็นกลางมันคิดมันนึกคืออาการของใจจากตรงนี้ซะก่อนมันปรุงมันแต่งก็เรียกว่าอาการของใจรู้อย่างนี้ตลอดเวลามันก็ใช้ได้ต่อนั้นไปกันแล้วเรื่องมันจะเป็นอะไรต่ออะไรข้อสำคัญที่สุดตรงนี้อันนี้แหละไม่เอาอะไรมากมายหรอก

พระพุทธเจ้าของเฮาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธดาบดแสนมหากัปล่วงแล้วแสนหน่วยโลกที่ผ่านมาสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกรพระโพธิสัตว์ของเฮายังท่องเที่ยวทรมานอยู่ในวัฏสงสารตายเกิดตายนับอสงไขยบ่ได้แต่ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเมื่อแสนอสงไขยแสนหน่วยโลกที่แตกดับทำลายตายเกิดตายมานั้นเถื่อหนึ่งเพิ่นได้เกิดเป็นดาบดหนุ่มแต่ไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ชื่อว่าสุเมธดาบดได้ฌานสมาบัติอภิญญาโลกีฮ้อเฮินเดินอากาศมามาเห็นไทบ้านไทเมืองหยุบหยับทั้งหลายแถบประชาชนโดยปวกหยาบหยายเตรียมสางส่วนบุญฮ้อผ่านมาเลี้ยวลงมาเห็นพี่น้องป่องปลายบานไตบานเนื้อหยาบผ้ากันเหตุอย่างน้อคือกันกับไทเฮามาลบหงาขาหุ่นมาปลูกป่าปลูกดงนํากันหยาบจุ่มมาเนี่ยสุเมธดาบดมีความรู้สึกว่าบุคคลเหล่านี้มันจังได๋สมาพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันแท้มีทั้งคนหนุ่มคนสาวผู้เฒ่าผู้แก่แม่หญิงผู้ชายพระทรงองค์เจ้าก็มีควรสิเป็นบุญญากิริยากุศลกิริยาแท้ๆเฮ็ดจังได๋เนาะเฮาคือสิได้บุญน้ําเพิ่นก็เลยลงดินไปถามได้รับคําตอบว่าพวกเฮากําลังพากันเฮ็ดทางทมทีต้อนรับพระพุทธเจ้าที่ปังกรเดินทางเข้าสุนครทุมมวดีพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวกเป็นจํานวนแสนพ่อได้ยินเท่านั้นขนลุกโลมาชาสู้สั้นโอ้ยเกิดมากก็สะกดได้ยินพระพุทธเจ้าผู้ขาสมาบ่ห่างมีดีใดสมาทุกข์มายากแท้เฮ็ดจังได๋เด้สิได้บุญน้ำเนาะก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าญาติเหือแห้งงานเลือดเนื้อเสื้อไขชีวิตจิตใจวิญญาณนี้เป็นมูลมั่งสังขยามรดกของพ่อของแม่ที่ให้มาเอาเด้อผู้ขาสิขอเอาญาติเหือแห้งงานทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่ต่างสั่งบุญญาบารมีเก็บเธอเล็กกำเธอน้อยห้อมเขาตื่มกันว่าจังสันก็เลยขอเห็ดน้ำพระเจ้าข้าเจ้าก็เลยมอบบ่อนที่มันยากที่สุดให้มีแต่ขี้ต้มเล่าก็เอาวสันเหือแตกหนาไข่ขาวแตกลังเป็นท่านใหญ่ถวายองค์พุทธโคตรพี่น้องเอ้ยทำบ่แล้วพระพุทธเจ้าเดินทางมาพร้อมกับพระอรหันต์หยาบมากก็เลยว่ายังเหลืออยู่ประมาณเม็ดหนึ่งก็เลยนอนลงในหม่องขี้ต้มให้เพิ่นเหยียบพระพุทธเจ้าเหยียบไตหลังแล้วก็อธิษฐานในแก่ว่าสาธุเด้อถามมาท่านแห้งงานท่านถอดเป็นท่านมื้อนี้คือเฮามาเอาเหือแห้งลกหญ้าขาหุ่นปลูกใหม่ปลูกตรงนี้ขอให้ถามมาท่านเถิดนี้จงให้ผู้ขาได้ทรงถอดไปถึงแต่การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเด้อพระพุทธเจ้าที่ปังกรยืนอยู่ประกาศลงไปทำกลางหมู่ทรงว่าบุรุษสุดาบดหนุ่มที่อยู่ใต้ตีนของเฮานี้อธิษฐานโพธิญาณอีกแสนมหากัปข้างหน้าพุ่นเพิ่นผู้นี้กำลังเป็นนอเหนือพุทธังกูลเบียดน้อยๆพระพุทธเจ้าสิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าสมณะโคดมอีกแสนมหากัปไปพุ่นโพธิสัตว์ได้ยินจากสั่นดีใจหลายคำว่าอีกแสนมหากัปแสนโลกแตกไปพุ่นคือจังข่วมนี่สิมีมหอดมืออื่นนี้เกิดข่วมดีอกดีใจเป็นการประชุมลงแห่งบุญของเพิ่นเถื่อแหลกเอิ้นว่าปุญญะสโมทานังโพธิสัตว์ตังสัมมาสัมโพธิญาณังประชุมลงแห่งบุญเถื่อแรกของพระโพธิสัตว์เพื่อโพธิญาณบาทนั่นแล้วว่าเคยตกนรกอีกจักเถื่อจนว่นมหอดปัดสุดท้ายได้กลายมาเป็นพระพุทธเจ้าของเฮาพี่น้องเอ้ยย้อนเอาเหือเอาแห้งนี่แล้วเป็นท่าน

้ามาปลูกต้นใหม่ได้สนห่มบังเง่าพี่น้องเอ้ยสร้างวรรณะโพธิญาณหอธรรมทะลงไว้บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศสารเสิบไหวพ่ายซอยศาสนาเพิ่นน้อง

เฮามาปลูกต้นใหม่ไว้ท่าหวมเหี่ยมหับพี่น้องเอ้ยสังโฆสงผู้ทะลงทำไว้โพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงหยอดเพี้ยนพำสางพ่ายไต่ห่มบังพี่น้องเอ้ย

ุกทั่วทวนองค์เอกสัพพัญญูได้อาศัยแนวไพ่ป่าดงพงไม้อุบัติขึ้นโพธิญาณเพียรพรรมตัดสรูตายไต่ห่มพึกษาพี่น้องเอ้ยเฮามาพากันสร้างป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณพี่น้องเอ้ยเป็นเฮือนธรรมทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปูป่าใหม่ให้ดึงฟ้าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ย

ข้ามาสร้างป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ยนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบ่อนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั้นยังเราเป็นสถานทิพย์หูเทวาใหม่อาศัยสนไพ่สนพฤกษศาสตร์ทิพย์ประมาทแมนวิมานไทยหูลูกค้าพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องที่ฮักแพงเอ้ยการที่เฮาได้ปลูกต้นใหม่ส่วนหอมบางเงานั้นเป็นการสร้างวนโพธิญาณห่อธรรมทะลงไว้พระพุทธเจ้าทุกองค์ได้อาศัยไผ่เพิ่งเกิดใต้ห่มไม้ออกไปบวชตรัสรู้ใต้ห่มใหม่แสดงธรรมใต้ห่มใหม่ตายใต้ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินองค์นี้เบิดไปองค์ใหม่กสิมาเฮาปลูกป่าสร้างดงไว้เฮ็ดเฮือนสร้างล้านแปนเฮ็ดบ้านแห่งศีลแห่งธรรมรอรับพระพุทธเจ้าเราพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศสารเสืบไหวพ่ายสอยศาสนาเพิ่นน้อเฮาเกิดมาพ่ายสอยศาสนาถ่ายพุทธันดรขอนพุทธกาล 2,538 ปีผ่านแล้วเฮามาสารเสืบไหวพ่ายสอยศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้ามุนีไพ่ทั้งหลายผู้เพิ่นต้องการความสงบปรารถนาความวิเวกเพิ่นจะได้อาศัยไผ่เพิ่งไต่ห่มใหม่ใบบังที่เฮาสร้างไว้นี่แล้วเป็นบุญกุศลบารมีของเฮาปลูกต้นใหม่ไว้ท่าห่วมเฮียงหับสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทำไหวโพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงยอดเฮียนพรรมสร้างไผ่ไต่ห่มบังพี่น้องเอ้ยปลูกต้นใหม่แต่ละต้นนั้นก็สำคัญกันกับการสร้างอารามอารามนั้นแปลว่าสวนป่าใหม่เอาไว้ถ้ารับรองพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมสมัยนี้ขันผู้เพิ่นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไฟทางศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าหาความสงบในบ้านในเมืองในวัดบ้านวัดเมืองบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยสัมบนำผู้ใดประพฤติศีลประพฤติธรรมขันอยู่ในหมู่บ่มีกัลยาณมิตรคือกันนั่งสมาธิเดินตรงกรมอยู่ในหมู่บ่คือกันเพิ่นสิบุ่ยปากบุ่ยศพใส่โพนเพิ่นสิได้เป็นพระอรหันต์เพิ่นสิได้ห่อบาทนี่แล้วเนาะเฝ้าใส่กันตัวในยามนี้ยามศาสนาเสื่อมศาสนาคอยมันสิขอสวยเขาพี่น้องเอ้ยมันสิขอนเขาสามห่มโพสีเฮามาสร้างโพสีคือป่าดงพงไผ่ไว้ร้องรับพระสงฆ์ผู้เพิ่นสิขอนเขาสามห่มโพสีสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทำไว้พระโพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงหยอดเพียนพรรมสร้างภายใต้ห่มเงาพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเพื่อสิได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภพชาติต่อไปเพิ่นก็สิได้อาศัยห่มใหม่ใบบังวัดว่าอารามวัดป่าวัดดงที่เฮาพากันปลูกเอาไว้นี้เฮาเองก็มีส่วนได้สร้างบารมีได้พดุงธรรมจะล่วงโลกเฮาก็มีส่วนได้ล่อเลี้ยงธรรมให้แก่โลกแก่สังคมพี่น้องเอ้ยคิดให้ไกลและกว้างภายหน้าหากสิเห็น

0: เฮามาสร้างป่าใหม่ไว้รองรับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฟ้าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังสร้างเฮือนสร้างซ่านสร้างบ้านไว้รอรับพระโพธิญาณผู้เพิ่นสิไปตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นอาจเสด็จมาใส่มาเพิ่งผ้าอาศัยหาบ่อนสงบในวัดในเมืองบ่ได้แล้วเฮามาสร้างเฮือนแห่งพระธรรมทวงโลกดึงสังคมเอาไว้ควบห่อนคืนควบห่อนเกิดขึ้นในโลกคนตายเป็นร้อยเป็นพันนับแต่มือสิห่อนขึ้นย้อนว่าบ่มีแนวทวงแนวดึงโลกบ่มีต้นไม้ผู้เขาเล่ากาเฮาก็เลยมาสร้างเฮือนถ้ำทวงโลกกาไว้พี่น้องเอ้ยสร้างสวรรค์ให้สัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังเฮ็ดสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์ป่าเขาเกิดมาเขามีบาปมีกรรมเขาจึงได้เป็นสัตว์อันสิเว้าไปแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายสัตว์บ้านทั้งเบิดที่เฮาเอามาใส่ไทให้ไทหน้าเอามาขามาแกงมาขวบมาจืนมาจีมาหลาบมาก่อยกินทั้งหมดล้วนแต่แม่นคนพระพุทธเจ้าว่าญีเตสัตตาตินนะภคาญีเตสัตตาผู้ทับพักขาเนเตสัตตาอสูจิสมิงอันโทสมิงอุทกสมิงชียันติมียันติชายันติภิกษุทั้งหลายเอ้ยที่แท้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมากินหญ้าก็ดีกินหมดขูดอุจจาระเป็นอาหารก็ดีซุ่มเกิดในน้ำเกิดในบ่อนเหมือดเกิดในของเน่าเหม็นสกปรกทั้งหลายก็ดีว่าได้เท่หากแม่นคนงูคนผ่านสันดานถอยเกิดมาในโลกตาบ่บอดหูบ่หนวกก็คือหนวกคือบอดบ่เบิ่งเพิ่นพาเฮ็ดดีบ่ฟังเสียงเพิ่นบอกเพิ่นสั่งบ่เชื่อสำว่าบาปนี่บุญมีว่านรกมีสวรรค์มีบ่เชื่อสำว่าศาสนามีศาสตร์ก่อนมีบ่เชื่อสามว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณว่าแต่พลมวลซื่อๆตนเจ้าของจึงได้เกิดมาบุคคลจังสี่แล้วเขาจึงสร้างบาปสร้างกรรมด้วยกายว่าจะใจหย่อนบ่เข้าใจหย่อนบ่เสือตายไปแล้วจึงเมื่อเกิดเป็นสัตว์หมู่นี้ก่อนสิเกิดเป็นสัตว์หมู่นี้เขาก็ตกนรกหกใหม่สะก่อนผลจากนรกกรรมนั้นเบาบางจังได้มาเกิดเป็นสัตว์สาวาสิงเกิดเป็นสัตว์ในน้ำทั้งโขกเกิดเป็นสัตว์ในบนเมิดในของเน่าพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นสัตว์กินหญ้ากินข้ากินของสกปรกอุจจาระปัสสาวะทั้งหมดนั่นแม่นคนพ้นจากบาปจากกรรมอันนั้นแน่แล้วจึงสิได้มาเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกพ้นจากตาบอดหูหนวกเบาบางแล้วจึงมาเกิดเป็นคนทุกข์คนยากคัดสนจนตอกเข่าขาดแล่นแกงขาดหมอบ่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ขาดแขนเข่าหน้าบาปอันล่าหมกเวียนไปตกหน้าลกคือเก่าหย่อนว่าเจ้าของทุกข์เจ้าของยากบ่ฟังฝ่าฟังไฟขวดเคียกินน้ำดินน้ำหญ้าพ่อขากะขาพ่อแกงกะแกงพ่อลักกะลักพ่อปุ่นกะปุ่นหย่อนอ่างว่าเจ้าของจนเพราะเหตุแห่งความจนด้วยกรรมบาปแต่ศาสตร์ก่อนทำให้เกิดเป็นคนจนว่นไปสู่กรรมบาปอันล่าหมกเวียนไปตกนรกคือเก่าเอาบาปเก่ามาต่อเอาบาปใหม่คือเอาไก่ไปต่อไก่ก็เลยได้ไก่ปักแกะแกงยันเฮาก็เลยมาสร้างป่าสร้างดงสร้างสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์สาวาสิงห์มุนีเอาบุญน้ำมันลงมาดูดน้ำใต้ดินไว้บ่ให้มันแห้งปักกุ่มซุ่มเย็นแล้วนอกจากนั้นนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบ่อนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั่นพี่น้อง
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดี เพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเป็นเรื่องธรรมดาคนเราถ้าไปรู้สึกร้อนมันก็เป็นทุกข์รู้สึกหนาวมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันต้องทำใจเป็นกลางอย่าไปนึกว่าร้อนอย่าไปนึกว่าหนาวแต่ว่าป้องกันไปตามหน้าที่นุ่งห่มเสื้อผ้าพอกันร้อนกันหนาวได้ปล่อยวางไปอย่าให้มันร้อนจนตุ่มรุมจิตใจหงุดหงิดร้อนกายอย่าให้ร้อนใจถ้าร้อนใจด้วยมันก็ยุ่งถ้าร้อนเพียงทางกายนี่ไม่เป็นไรทีนี้ใจมันไปปล่อยร้อนกับร่างกายก็เกิดเป็นปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนไอ้ร้อนอากาศนี่ไม่สู้กับอะไรร้อนเรื่องอื่นที่มันลำบากร้อนเรื่องไม่มีสตังค์จะใช้ร้อนดอกเบี้ยร้อนเป็นหนี้เป็นสินไอ้มันร้อนแรงถ้าไม่มีความทุกข์มีเกิดปัญหาทางจิตใจก็ต้องแก้มาให้มันร้อนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนั้นต้องแก้กันด้วยธรรมะธรรมะนี่เป็นยาครอบจักรวาลเราเอาไปใช้ในเรื่องต่างๆได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนทางด้านจิตใจอะไรเกิดขึ้นเราก็เอาธรรมะไปแก้ได้ถ้าใช้ธรรมะแล้วก็ได้ประโยชน์มากถ้าเราไม่ใช้ธรรมะก็ไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเหมือนเรามียาแต่ไม่รู้จักใช้ยานั้นก็ไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายหรือมีอะไรที่

เรียกว่าของมีค่าถ้าเราไม่รู้จักใช้ของนั้นจะมีค่าได้อย่างไรความมีค่าของสิ่งของมันอยู่ที่เราใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีค่าไม่มีราคาร่างกายของเรานี่เป็นของมีค่าถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้มีค่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมทิ้นไปตามเรื่องของธรรมชาติแต่เราไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เรารู้จักคุณค่าของร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ด้วยการกระทำกิจอันเป็นหน้าที่ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์หน้าที่อันใดที่เราจะต้องทำก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เรียบร้อยแต่เราทำหน้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการร่างกายของเราก็มีค่ามีราคาแต่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ร่างกายจะมีค่ามีราคาได้อย่างไรมันก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยมีลูกชายสองคนคนหนึ่งตายไปไอ้คนที่ตายนี่ดีที่สุดเป็นคนเรียนดีจบการศึกษาได้ปริญญาวิศวะแล้วก็ทำงานทำการดูแลแม่เอาใจใส่ต่อคุณแม่เป็นอย่างดีแต่ที่ไม่ตายเหลืออยู่คนเนี่ยทำให้คุณแม่ร้อนอกร้อนใจมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไม่รักพ่อและไม่รักแม่ไม่รักพี่ไม่รักน้องเขาตัวเองเขาก็ยังไม่รักตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองนั่นคือคนที่ชอบทำอะไรผิดปกติถ้าทำอะไรผิดปกตินี่เขาเรียกว่าคนไม่รักตัวเองชีวิตยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยเด็กคนนั่นก็ไม่รักพ่อรักแม่แล้วก็ไปเสียสูบผงขาวติดผงขาวติดเหล้าติดอะไรหลายเรื่องเมามายคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกไปติดผงขาวติดเหล้าติดยาทำให้เกิดความเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวและเวลาที่ไปตั้งศพเนี่ยเขาให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นพวกเดียวกันมาหลอกคุณแม่บอกว่าขอเงินสักพันจะเอาไปซื้อกระดาษทองกระดาษเงินเอามาเผาส่งไปให้คนที่ตายไปคุณแม่เป็นคนเชื้อจีนก็เลยนึกว่าเออก็ดีเหมือนกันยังไม่ได้เผาไปให้ก็เลยให้ไปพันหนึ่งแล้วก็หายหน้าไปกระดาษเงินก็ไม่ได้กระดาษทองก็ไม่ได้ไอ้คนก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันคงเอาไปซื้อผงขาวแต่แล้วแต่ว่าก็เป็นเมนเป็นกรรมเหมือนกันเพราะว่าประทุษร้ายต่อคุณแม่มาหลอกมาต้มเอาไปซื้อผงขาวเดินไปก็เจอตำรวจเข้าที่เอกมัยตำรวจเลยจับตัวเอาไปโรงพักค้นได้พบว่ามีผงขาวอยู่ในกระเป๋ามีผงขาวอยู่ในครอบครองเขาก็จับได้แล้วก็บอกว่าเขาไปในงานศพพี่ชายเขาก็เลยพามาที่ศพแล้วบอกให้รู้ว่าเนี่ยเขาจับไปแล้วเขาก็คนที่ไปรับไปเทศบอกไว้ถ้าทำไงดีหลวงพ่อปล่อยไว้นั่นแหละอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาได้รับโทษตามกฎหมายอย่าไปรับประกันให้เขาไปนอนในกรงเสียบ้างให้ได้รับความทุกข์เสียบ้างแล้วเขาเอาเข้าคุกก็มันไม่มีเฮโรอีนจะสูบมันจะได้อดได้เลิกได้แต่ถ้าคนมีความรู้สึกต่ำก็เลิกไม่ได้ละเลิกไม่ได้ออกมาแล้วก็สูบต่อไปเห็นมาหลายคนแล้วจิตของเขาเนี่ยพออยู่ในคุกก็ไม่ได้สูบพอออกมาก็ไปผลฝายหาสูบต่อไปเพราะมันใจโอนไม่มีความเข้มแข็งในจิตใจพ่ายแพ้ต่อความอยากที่เกิดขึ้นเลยเอาตัวไม่รอดนี่เอามาพูดให้ญาติโยมฟังก็เพื่อให้เห็นตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าขาดคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งเวลานี้กำลังจะขาดไปเรื่อยๆลูกมักจะขาดคุณธรรมข้อหนึ่งต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเพราะว่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะข้อนี้จึงสร้างความมีปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้บ่อยๆคนในสมัยโบราณนั้นเขามองเห็นเหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ลยเขาย้ำเขาสอนกันมากในเรื่องคุณธรรมข้อนี้คุณธรรมข้อนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีนี่เองความกตัญญูกตเวทีนี่ถ้าขาดหายไปจากลูกเมื่อใดลูกจะมีปัญหามากขึ้นจะมีความทุกข์จะมีความแดดร้อนสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ปู่ตาย่ายายกับลูกกับหลานจะขาดหายไปเพราะไม่มีคุณธรรมข้อนี้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจความดีความงามก็จะหายไปด้วยเพราะว่าคนเรานี่ถ้าไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามความอยากที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งนั้นไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งที่เคารพในทางศาสนาไม่ได้คิดถึงเรื่องอย่างนั้นใจก็ตกต่ำไปอยู่ในอำนาจของพยามารคือความชั่วความร้ายฝรั่งเขาเรียกว่าซาตานซาตานก็คือตัวความชั่วตัวกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดกลุ่มรุมจิตใจแล้วใจไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวก็อาจจะกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายเมื่อใดก็ได้ความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นในสังคมเพราะขาดฐานคือคุณธรรมที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทีคนในสมัยก่อนก็จึงฝึกต้องฝึกสอนกันนักหนาในเรื่องอย่างนี้ไม่ว่านักปราชญ์ในประเทศใดนักปราชญ์ในประเทศอินเดียเขียนเรื่องหนังสือไว้มากมายเป็นกติสอนจิตสะกิดใจก็มีเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเข้าไปแทรกไว้ในเรื่องทั้งนั้นเช่นถ้าเราอ่านเรื่องชาดกในทางพระพุทธศาสนาเรื่องชาดกนี่ก็ถือว่าเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเป็นนิทานสอนใจเป็นนิทานชนิดสั้นชนิดปานกลางชนิดยาวมีมากมายถึง500เรื่องนิทาน500เรื่องนี้ก็มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีแฝงอยู่ในเรื่องเกือบทุกเรื่องก็ว่าได้เช่นเขาสอนให้เรารู้ว่าลูกมีความรักพ่อแม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ไม่ประทุษร้ายพ่อแม่ไม่ทำอะไรให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆที่ท่านต้องการเขามักจะเขียนเล่าไว้ในรูปอย่างนั้นก็เพื่อเพาะเชื้อแห่งความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นในจิตใจคนแม้เรื่องวรรณคดีทางศาสนาฮินดูก็เป็นเรื่องแสดงความสำนึกในเรื่องนี้อยู่มากเหมือนกันในประเทศจีนกงจื้อซึ่งถือว่าเป็นปรัชญาเมธีของชาวจีนสืบสายลงมาจนถึงปัจจุบันคนแท้นี้ยังมีอยู่ยังสืบต่อสิ่งที่ของชื่อได้กล่าวสอนไว้เป็นหลักข้อปฏิบัติคำสอนของของชื่อนั่นก็หนักแน่นในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันบรรดาประเพณีที่ชาวจีนเขาปฏิบัติกันอยู่เกี่ยวกับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์หรือไม่ว่าใครที่ได้ทำคุณทำประโยชน์แก่ตนแม่เล็กน้อยเขาก็จะยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นจะไม่ประทุษร้ายไม่คิดร้ายต่อบุคคลนั้นมีจิตใจเคารพนอบน้อมนับถือบุคคลนั้นอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้ามีจิตใจอย่างนี้ก็ชีวิตก็จะไม่เสื่อมจะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าอันนี้เราดูในครอบครัวชาวจีนเขาสอนคนให้รู้จักบูชาสักการะอะไรต่างๆตื่นเช้านี่ก็ต้องจุดธูป3ก้านไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ไหว้เขาเรียกว่าไหว้ฟ้าไหว้ดินก็เครื่องสอนให้กตัญญูนั่นเองให้รู้ว่าเราอยู่ได้อาศัยฟ้าอาศัยดินมีฟ้าแล้วก็มีดินถ้าไม่มีดินไม่มีฟ้าเราจะไปลงตรงไหนจะไปอยู่ได้อย่างไรจะเกิดมาได้อย่างไรสอนให้รู้จักบุญคุณของผ้าของดินอันนี้การสอนให้รู้จักบุญคุณก็ต้องให้ไหว้เขาก็ยังถือกันอยู่คนจีนเก่าๆก็ยังถืออยู่ว่าไหว้อันนี้คนสมัยใหม่อาจจะไม่ถือเพราะนึกว่าเฮ้ยไหว้ผ้าทำไมไหว้ดินทำไม

เสานอกบ้านเขาจุดธูปใส่ทุกวันบูชาทุกวันคนที่เคารพบูชาสิ่งเหล่านี้อยู่คงจะไม่เป็นคนใจบาปหยาบช้าจะไม่ทำอะไรที่เป็นเรื่องตกต่ำในชีวิตเพราะเขาได้ว่าอยู่ตลอดเวลานึกถึงสิ่งซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกับชีวิตของตนอยู่ตลอดเวลาจะทำชั่วได้ๆหนักๆมันก็ทำไม่ได้เพราะเป็นผู้ที่เคารพต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วยังให้เคารพต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายปู่ตาย่ายายที่ตายไปแล้วเอาไปขวางไว้ตำเนียมจีนก็ฝังกันในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วไม่ได้ฝังแต่ได้เอามาเผากันบ้างแล้วคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยเวลานี้ก็หันมาเผากันมากเหมือนกันเพราะว่าไปเสื้อดินขวางศพนี่ราคามันแพงพวกเจ้าของที่ดินที่ไปจับจองดินบ้านเพื่อให้ฝังศพนี่คิดค่ากำไรเกินควรขายแพงเกินไปคนก็เบื่อที่จะไปซื้อที่ดินเพียงหนึ่งตารางวาเพื่อจะฝังศพแต่ถ้าเป็นคนมีสตางค์ก็เอาหลายตารางวาเราตั้งต้องทำห่วงซุ้ยใหญ่ๆจึงปรากฏว่าคนจีนที่ร่ำรวยในเมืองไทยเขาจะมักมีที่ฝังศพของบรรพบุรุษโดยเฉพาะไปทำไว้ตามสวนบ้างตามที่ต่างๆปรากฏว่าต้องใช้เงินไปตั้ง 4-5 ล้านเพื่อทำสถานที่ฝังศพทำอย่างสวยงามบริเวณก็ทำเป็นสวนสาธารณะให้คนไปเที่ยวไปกรีได้อย่างนี้ก็ดีไปเหมือนกันเพราะว่าคนจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วจะได้ไปเห็นศพของบรรพบุรุษของตระกูลนั้นว่าเขาสร้างอย่างดีการสร้างอย่างดีนั่นมันเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งน้ำใจว่าเรายังคิดถึงท่านผู้ที่ถึงแก่กรรมไปก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเหล่านั้นเขาจึงไปสร้างไว้แต่ว่าคนที่สตังค์น้อยเรียกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่สามารถจะซื้อได้ก็ท่านนิยมมาเผากันมาเผาที่นี่ก็หลายรายแล้วเหมือนกันแต่เผาแล้วก็เอากระดูกไปเก็บไว้เป็นเครื่องบูชาสักการะที่วัดนี้แนะนำว่ากระดูกที่จะเอามาไหว้ก่อเจดีย์ไว้ที่วัดนี่มันจะรกวัดต่อไปสร้างกุฏิดีกว่าเลยก็หันมาสร้างกุฏิหลังน้อยๆพอสร้างได้แล้วเอามาอัฐิบรรจุไว้ที่นั่นพระก็จะได้อยู่ด้วยวันไหนนึกจะมากราบมาไหว้ก็ได้ความจริงไม่มากราบที่วัดก็กราบที่บ้านก็ได้ตื่นขึ้นแต่เช้าก่อนทำอะไรก็นั่งสงบจิตสงบใจระลึกถึงคุณของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายว่าท่านได้สร้างสิ่งต่างๆให้เราได้อยู่ได้อาศัยได้มีความสุขความสบายแล้วก็นั่นแหละคือการกราบอยู่ในตัวแล้วกิริยาที่กราบนั้นไม่สำคัญแต่การนึกถึงในน้ำใจเป็นเรื่องสำคัญแล้วการนึกถึงนั่นแหละจะมีกำลังบังคับกายให้กราบให้ไหว้และเมื่อกราบไหว้แล้วเราก็ต้องนึกถึงคุณงามความดีปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันโดยอาศัยหลักความงามความดีของบรรพบุรุษเราก็จะได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ทำงานด้วยความเสียสละทำงานเพื่อให้ไม่ใช่ทำงานเพื่อจะเอาอะไรอะไรงานมันก็ดีขึ้นอะไรมันก็เจริญขึ้นก็อาศัยคุณทำอย่างนี้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราถ้าทราบว่าเป็นเชื้อสายคนดีก็อยากจะเป็นคนดีเหมือนกันถ้าทราบว่าเป็นเชื้อสายไอ้เสือมันก็อยากจะเป็นไอ้เสือเหมือนกันเพื่อสืบสกุลไว้แต่ว่าไอ้เชื้อสายแบบนั้นเราจะไปเล่าทำไมมันไม่ได้เรื่องอะไรเอาแต่ความงามความดีมาสอนลูกสอนหลานปลุกปลอบจิตใจให้ได้คิดว่าเราในเป็นเชื้อสายคนดีมีศีลธรรมประจำจิตใจไม่ใช่เชื้อสายคนชั่วคนร้ายบรรพบุรุษเราเดินในทางใดจงเดินในเส้นทางของบรรพบุรุษต่อไปอย่าเดินนอกทางอย่าสร้างเส้นทางใหม่ที่มันไม่ถูกต้องทางที่บรรพบุรุษเดินแล้วมันสะอาดมันเตียนพระพุทธเจ้าท่านก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันท่านสอนว่าจงเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินแล้วอย่าล้างฝ่ามืออันเปียกชุ่มเสียอย่าทำร้ายฝ่ามือที่เปียกชุ่มคำว่าให้เดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินก็หมายความว่าพ่อแม่ปู่ตาย่ายายของเราเดินมาในเส้นทางที่ถูกที่ชอบในทางศีลทางธรรม

0: อย่างไรเราก็เดินตามทางนั่นต่อไปเพื่อจะให้ไปสู่จุดหมายอันดีงามแห่งชีวิตนี่เรียกว่าเดินตามทางผู้ใหญ่การเดินตามทางผู้ใหญ่ก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ดำรงวงศ์สกุลของท่านไว้การดำรงวงศ์สกุลนั้นก็อยู่ที่การทำความดีไม่ให้ขาดสายนั่นเองพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเราได้กระทำความงามความดีไว้อย่างไรเราก็ทำต่อสืบสายไว้ไม่ให้ขาดตอนถ้าว่าลูกหลานพยายามทำความดีตามพ่อตามแม่ตามปู่ตาย่ายายเหล็กเหล่านั้นสกุลนั้นจะไม่เสื่อมจะไม่ล่มจมไอ้ที่เกิดความล่มจมเพราะเดินนอกทางไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษบรรพบุรุษเดินทางดีทางถูกทางเจริญเรากลับไม่เดินแต่ไปเดินทางเสื่อมไปเดินทางอบายมุขชอบเล่นการพนันชอบเสพสิ่งเสพติดชอบเที่ยวกลางคืนคบหาสมาคมกับคนเลวคนร้ายสุรุ่ยสุร่ายในการจ่ายทรัพย์ก็ถือว่ามีทรัพย์มากมายมีแต่เรื่องใช้แต่ไม่มีเรื่องหาเพิ่มน้ำในโอ่งถ้าเราตักใช้ทุกวันไม่ตักมาเพิ่มน้ำมันจะเหลืออยู่ได้อย่างไรทรัพย์สมบัตินี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีแต่ใช้ไม่หาเพิ่มเติมแล้วจะมีอะไรเหลือตอนที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวล่มจมที่ได้ล่มจมนั่นเพราะไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษนั่นเองจึงได้เกิดความเสียหายการที่ไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษก็เพราะขาดคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีคือไม่รู้บุญคุณของผู้ที่เดินทางไปหน้าเราทำอะไรไว้แห่ให้แก่เราได้รับประโยชน์อะไรจากคนนั้นเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เอามาเป็นบรรทัดฐานของชีวิตจึงเอาตัวไม่รอดเป็นอย่างนี้ความเสื่อมมันเกิดที่ตรงนี้เราจึงต้องสำนึกในข้อนี้แล้วก็พยายามที่จะหาทางที่ถูกต้องที่บรรพบุรุษเคยเดินต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำทางประจำวันของเราต่อไปชีวิตเราก็จะไม่บกพร่องไม่เสียหายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ได้พูดปลุกใจไม่ได้แนะนำให้ลูกหลานได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนไทยเราเก็บกระดูกใส่โกรธน้อยๆไว้ที่บ้านวันสงกรานต์ก็เอามาบังสกุลเอามารดน้ำหอมให้หน่อยแล้วก็บังสกุลกันเรียกว่าทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษนั่นก็เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ถ้าให้สมบูรณ์แล้วก็ต้องประชุมลูกหลานมานั่งล้อมโกรธน้อยนั้นแล้วเปิดโกรธให้เขาดูหยิบกระดูกขึ้นมาให้เขาดูอธิบายให้เขาฟังว่านี่เป็นกระดูกของใครโกรธนี่เป็นกระดูกใครโกรธนี่เป็นกระดูกของใครความเป็นมาของกระดูกนี่เป็นมาอย่างไรเหมือนกับหนังสือที่คือกริชเขาเขียนกระดูกในตู้พูดได้นะเขาเขียนเรื่องราวของสกุลเขาเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้ดีก็เล่าไม่ดีก็เล่าเหมือนกันคนไหนดีก็มาเล่าไว้ก็กระดูกมันพูดได้ให้ฟังก็ลูกหลานก็จะได้อ่านจะได้รู้เส้นสายของบรรพบุรุษว่าเกิดมาจากอะไรมาจากใครแล้วก็ลำต้นมันแตกกิ่งแตกก้านออกไปอย่างไรเป็นกี่สกุลกี่กล่าวกี่กอบางสกุลใหญ่แตกออกไปมากมายเจนราชวงศ์จักรีแต่ก็เป็นสกุลเล็กสกุลน้อยเติมได้ด้วยนักอยุธยานี่ก็มีมากมายแตกออกไปบางสายก็แตกเป็นหลายสกุลออกไปพัวพันกับสกุลนั่นสกุลนี้มีความสำคัญผ่าสัมพันธ์กันมากมายถ้าได้รู้จักกันไว้มันก็เป็นเรื่องดีจะได้พึ่งพาอาศัยกันในเมื่อคราวถึงคราวจำเป็นและเป็นเครื่องผูกไมตรีจิตไว้คนเราในสังคมปัจจุบันนี่มันต้องมีพรรคมีพวกนะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่สกุลเดียวก็ไม่ได้ต้องมีพรรคมีพวกพรรคพวกจะได้ร่วมกันทำอะไรโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องหาพรรคหัวพวกเหมือนกันไม่มีพวกแล้วใครจะเป็นหัวคะแนนให้แล้วใครจะลงคะแนนให้ใครจะเป็นกองเชียร์ให้และอยู่โดดเดียวมันก็เป็นผู้แทนไม่ได้เป็นผู้แทนได้ก็ต้องมีพวกเยอะๆอันนี้สกุลของใครก็มีที่ไหนก็ต้องไปเที่ยวสืบสาวโอ้พัวพันตรงนั้นตรงนี้เขียนเป็นแผนชาติไปให้เขาดูอันนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้นะ ุณกับผมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะความสนิทสนมมันก็เกิดขึ้นเรียกว่าเลือดสีเดียวกันเลือดสายเดียวกันความสัมพันธ์ทางจิตใจก็เกิดมีอะไรก็ได้ช่วยเหลือที่จะจุนแก่กันและกันอย่างนี้เรียกว่าหาพรรคหาพวกเจ้านายขุนนางในสมัยก่อนนี้ท่านมีครอบครัวใหญ่ก็ท่านมีแม่บ้านหลายคนน่ะการมีแม่บ้านหลายคนของเจ้านายก็ดีขุนนางก็ดีในสมัยก่อนนี้ไม่มีปัญหาอะไรทำไมจึงไม่มีปัญหาเพราะว่าแม่ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในครอบครัวแม่ใหญ่ควบคุมหมดภรรยาน้อยกี่คนแก่คนก็อยู่ในโอวาทของแม่ใหญ่ระบบเขามีดีอยู่สมัยก่อนนี้คือเขาเคารพเชื่อฟังเจ้าของเดิมไม่ใช่จะมาแย่งเป็นใหญ่มาสมัยนี้ก็ไม่ได้ถ้าใครไปเป็นแล้วก็ต้องแย่งความเป็นใหญ่ต้องปลดคนใหญ่ออกแล้วกูขึ้นไปนั่งเป็นใหญ่แทนมันก็เกิดปัญหานะแล้วก็สอนลูกให้แตกแยกแตกเล้ากันสมัยก่อนมาอย่างนั้นแม่ใหญ่มีอำนาจทุกอย่างแม่น้อยๆทั้งหลายต้องเชื่อฟังแม่ใหญ่ทั้งนั้นอยู่ในโอวาทของแม่ใหญ่แม่ใหญ่ก็ให้ความเป็นธรรมแก่คนเหล่านั้นลูกเต้าของแม่น้อยๆทั้งหลายแม่ใหญ่ก็ดูแลให้การศึกษาคนไหนหัวดีก็ให้ไปเรียนต่อไปเมืองนอกเมืองนาไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะกลัวถือว่าเป็นลูกเจ้าคุณเหมือนกันลูกพ่อเดียวกันแม่ต่างแม่ลูกทุกคนก็รักกันสามัคคีกันถือว่าเป็นลูกพ่อเดียวกันทางแม่ไม่พูดเรื่องพ่อเพราะพ่อเป็นใหญ่ใช่สกุลพ่อไม่ใช่สกุลแม่เขาก็อยู่กันเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรไม่มีปัญหาอะไรพระราชาหมากษัตริย์ทรงมีพระมเหสีหลายองค์อันนี้มันจำเป็นสำหรับพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเพราะพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นจอมทัพเนี่ยท่านต้องรบต่อสู้เพื่อป้องกันบ้านเมืองอันนี้ถ้าท่านมีลูกคนเดียวแล้วจะไปสู้กับใครจะมีพรรคมีพวกได้ยังไงคนอื่นจะไว้ใจเหมือนลูกได้อย่างไรแม่ทัพขุนนางทั้งหลายแม่จะจงรักภักดีมันก็ไม่สนิทสนมเหมือนลูกของตัวเพราะงั้นพระเจ้าแผ่นดินต้องสร้างพลเมืองคือลูกมากๆก็เลยแบ่งอันนี้ไปอยู่ตรงนั้นนั่นไปอยู่ตรงนั้นให้ไปครองนั่นครองนี่เช่นแบ่งไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่ภาคเหนือไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไปเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองแบ่งไปเป็นแม่ทัพบกแม่ทัพเรือแม่ทัพอากาศล้วนแต่ลูกทางนั้นเจ้าแผ่นดินบางจะสั่งอะไรก็สั่งลูกไงลูกก็ต้องเชื่อต้องฟังต้องทำตามบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยไม่ได้เสียหายอะไรแล้วทุกคนก็ทำความดีความงามเพื่อรักษาเกียรติชื่อเสียงของวงไว้ไม่ให้ตกต่ำก็อยู่กันได้ด้วยความสุขความสงบสมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนไหนไปเป็นปัญญาน้อยก็พยายามที่จะดึงสามีไว้ในอำนาจของตัวใช้อุบายร้อยแปดเรียกว่ากลวิธีมีเท่าไหร่คนออกมาใช้หมดกี่ร้อยเล่มเกวียนต้องมาใช้เอาให้อยู่ให้อยู่หมัดเลยยิ่งให้แตกกับครอบครัวใหญ่ยิ่งดีใหญ่ตัวจะได้มีอำนาจจะได้เอาเงินเอาทองมาใช้คนเดียวเรียกว่าอยู่กันด้วยความด้วยกิเลสไม่อยู่กันด้วยธรรมะมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวทำให้เกิดแตกแยกแตกเล่านี่ระบบมันไม่เหมือนเก่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าการไปเป็นอะไรของใครก็ต้องการเอาปัจจัยเอาอำนาจเอาตำแหน่งมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินต่อไปแต่สมัยก่อนไม่อย่างนั้นเขาทำตามแบบที่เรียกว่าเคารพนับถือกันอย่างแท้จริงชีวิตจึงไม่มีความวุ่นวายเต็มไปด้วยความเรียบร้อยเพราะเขามั่นอยู่ในคุณธรรมคือความสำนึกว่าอยู่สบายเพราะใครถ้าเรารักคนนั้นต้องไม่ทำคนนั้นให้เดือดร้อนเขาก็อยู่กันได้เพราะมีน้ำใจมีความสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อกันและกันแม่เล็กๆน้อยๆเขาก็เคารพนับถือกันจึงไม่มีเรื่องแตกแยกแตกแล้วเพราะฐานมันอยู่ที่คุณทำข้อนี้ทีนี้สังคมในยุคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเปลี่ยนไปเรื่อยๆความนึกความคิดอะไรของคนก็เปลี่ยนแปลงไปออกไปนอกลู่นอกทางเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้นึกไม่ค่อยจะได้คิด ชอบทำอะไรตามใจตัวชอบทำอะไรตามใจอยากใจปรารถนาแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อใครสร้างความทุกข์ให้แก่ใครเดือดร้อนให้แก่ใครก็ไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องอย่างนั้นเอาประโยชน์ตนเป็นใหญ่ไม่คิดถึงประโยชน์และความสุขของคนอื่นแม้กับผู้ที่มีบุญคุณแก่ตนเช่นกับพ่อแม่ลูกบางทีก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เคารพพ่อแม่ทำอะไรตามใจตัวเอาระบบตะวันตกมาใช้เพราะประเทศตะวันตกนี่เขาไม่มีการสอนในเรื่องเกี่ยวกับกตัญญูกตเวทีวัฒนธรรมมันคนละแบบพ่อแม่พอลูกเติบโตแล้วก็ไปตามเรื่องของเขาพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงเขาให้การศึกษาแก่เขาพอก็จบชั้นการศึกษาพอจะทำงานได้เขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเหลียวกลับหลังไปเรื่อยไปปีหนึ่งอาจจะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่สักครั้งหนึ่งเอาดอกกุหลาบมาให้สักช่อหนึ่งแล้วก็คุยกันสองสามคำแล้วเขาก็ไปทำหน้าที่ของเขาต่อไปคนแก่ๆเมืองนอกจึงอยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจมีอารมณ์เป็นทุกข์เพราะไม่มีใครเหลียวแลสิ่งเขาเรียกว่าเปล่าเปลี่ยวเหงาหงอยจึงต้องมีสภาพมีบ้านคนแก่มีสถานสงเคราะห์คนแก่เกิดมากไอ้สถานสงเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับผู้ชรามันเกิดจากขาดความกตัญญูนี่เองโลกมันขาดความกตัญญูกตเวทีคนแก่ก็ได้รับความลำบากรับต้องเข้าไปอุ้มชูคนแก่ต้องมีปีคนแก่เขาไม่เรียกคนแก่ปีสูงอายุปีคนสูงอายุแล้วก็ต้องมีชมรมคนสูงอายุเพื่อให้ได้มาหายใจอยู่บ้านมันหายใจไม่ค่อยออกมันแน่นหน้าอกเลยมานั่งหายใจกันที่นั่นที่นี่นี่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็มีชมรมคนแก่ทั่วประเทศให้มาได้หายใจกันที่โรงพยาบาลสูงมีการสัมมนากัน 2-3 วันจะจบแล้วมั้งตอนนี้คงจะกลับบ้านกันแล้วนะมีคนแก่บางคนก็พ้นมาที่นี่บอกว่ามาประชุมเรื่องคนแก่เขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยให้คนแก่สบายใจเหตุมันเกิดที่ตะวันตกไม่ใช่ของตะวันออกคนแก่ด้านตะวันออกนี่ยังไม่ถึงอย่างนั้นแต่ก็เริ่มมีบ้างเพราะลูกเต่าเขาอยากอยู่อย่างอิสระลูกชายแต่งงานอยากจะอยู่อย่างอิสระลูกสาวแต่งงานก็อยากจะอยู่อิสระเอาแบบตะวันตกเรียกว่าชีวิตส่วนตัวเขามีบ้านเป็นของเขาก็อยู่กันตามลำพังคนแก่จะมายุ่งกับฉันอันนั้นระบบตะวันตกเขาอันนี้ระบบนี้มันก็ไหลเข้ามาเมืองไทยเหมือนกันเวลานี้ลูกเต่าเหล่าหลานก็อยากจะอยู่โดดเดียวแต่งงานแล้วอยากจะไปซื้อเฒ่าเฮาอยู่ซื้อบ้านจัดสรรอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายอย่ามายุ่งเขาอยากจะอยู่ตามเรื่องของเขาเป็นชีวิตสมัยใหม่เป็นชีวิตที่ห่างเหินออกไปจากครอบครัวไปอยู่โดดเดี่ยวมองอีกทีหนึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าใดในรูปอย่างนั้นคนสมัยก่อนครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวใหญ่นี่หรือว่าบริเวณบ้านใหญ่เขาก็ไม่ให้ไปไหนถึงแม้จะอยู่แยกเรือนก็ต้องอยู่ในบ้านในบริเวณนั้นสร้างบ้านให้อยู่มีเรือนหออยู่ในบ้านนั้นคือจะได้มีความสัมพันธ์ทางจิตใจพ่อแม่ก็จะได้เห็นหน้าลูกลูกก็จะได้เห็นหน้าพ่อแม่เวลารับทานอาหารก็มารับร่วมกันจะได้คุยกันได้ปรึกษาหารือกันจะไม่ได้เหงาไม่ได้เปล่าเปลี่ยวเกินไประบบของคนโบราณเขาก็ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ระบบโดดเดี่ยวไปอยู่ครอบครัวเดียวไม่ยุ่งกับใครอ้าวเวลามีปัญหาจะไปไหนจะไปพึ่งใครมันก็ไม่พ้นพ่อแม่นะพอมีทุกข์ขึ้นกับว่ากราบมือกราบตีนนะต้องขอบคุณแม่ต้องช่วยหนูคราวนี้ถ้าไม่ช่วยหนูก็จะแย่แล้วนะเวลาสบายก็ไม่ค่อยมาแล้วทุกข์ร้อนแล้วก็มาหาแม่นะก็เรียกว่าพอเจ็บท้องคล่องใจก็มาหาแล้วแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็เฉยไม่สนใจถ้าสะดวกสบายก็ไม่มาพอมาแม่ก็รู้ว่าคงจะมีเรื่องอีกแล้วมาจึงมาเป็นอย่างนั้นไอ้นี่สังคมมันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ทางจิตใจมันน้อยลงไปแล้วมีลูกมีหลานมีลูกก็ไม่ให้คนแก่เลี้ยงเขากลัวว่าคุณย่าคุณยายจะทำเด็กเขาเสียเขาไม่อยากให้เลี้ยงความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับยายหลานกับย่ากับปู่กับตามันก็ลดน้อยลงไป ก็ไม่ได้ผูกพันกันทางจิตใจแต่ถ้าให้ย่าย้ายเลี้ยงย่ายายเลี้ยงเด็กมันก็มีความสัมพันธ์กับคนแก่ความสัมพันธ์ในการเป็นอยู่เนี่ยมันต่อกันนานจะเติบจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กับผู้นั่นกับผู้นี้ใครที่เลี้ยงเขามันก็มีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจมีความสุขในชีวิตประจำวันเมื่อวานซืนนี่ไปเผาศพที่วัดโสมหม่อมอภินพรจายาเจ้าเพชรราชเป็นคุณอาของวิกิ้วคือท่านผู้พลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคือว่าท่านผู้นี้ดูแลพลเอกชวลิตมาตั้งแต่เด็กๆช่วยเหลือมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็มีความสำคัญเหมือนกับว่าเป็นแม่ของท่านนายพลชวลิตก็ว่าได้เวลาใดมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็มานอนเอาหัวหนุนตักคุณอาเลยแล้วก็คุณอาก็ชวนพูดชวนคุยให้เกิดความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสแล้วเวลาไหนนึกสนุกก็มาแค่วันนี้จะมากินกับข้าวฝีมือคุณอาสักหน่อยคุณอาก็ต้องทำกับข้าวที่เคยให้กินเมื่อสมัยก่อนเอามาเลี้ยงดูกันมันเป็นความสุขในชีวิตของคนรุ่นหนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่งก็มีความสัมพันธ์กันถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนใดเราไปกินข้าวที่นั่นเราสบายใจมีเรื่องอะไรก็ไปแก้ปัญหาชีวิตกับท่านผู้นั้นเราก็สบายใจนี่มันสัมพันธ์กันแต่ถ้าว่าเหินห่างกันมันจะเกิดอะไรเวลาเป็นทุกคนนั่งกลุ้มใจคนเดียวไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครมาหาไปคนนั้นก็ไม่รู้กับกันไม่คุ้นเคยกันติดบ้านอยู่ปิดรั้วแข็งแรงไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งอยู่กันสองคนผัวเมียมีลูกก็อยู่กันอย่างโดดเดี่ยวไม่รู้จักใครชีวิตอย่างนั้นมันเป็นชีวิตที่กักตัวเองไว้ในวงจำกัดมากเกินไปสู้ระบบไทยสมัยก่อนไม่ได้ที่เขาอยู่รวมกันในที่เดียวกันดูแลกันทั่วถึงไว้ใจกันพบครอบครัวหนึ่งท่านเป็นนายแพทย์ทหารบกเนี่ยครอบครัวใหญ่มีลูกสาวมีลูกเขยครอบครัวนั้นมีแต่หมอกับนางพยาบาลนั้นลูกสาวเป็นนางพยาบาลเป็นทันตแพทย์เป็นเภสัชลูกเขยก็เป็นหมอไอ้บ้านนั้นมีแต่หมอละงั้นพอถึงวันเข้าพรรษานี่เดี๋ยวนิมนต์พระที่ทุกวันพระไม่ต้องมีคนบ้านอื่นมาฟังสมาชิกในบ้านนั้นก็มานั่งเต็มห้องแล้วมีลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้แล้วก็หลานนั่งกันเต็มมานั่งบูชาพระไหว้พระอามาก็เคยไปเทศหลายครั้งที่บ้านนั้นก็รู้สึกว่าโอ้บ้านนี้เขาอยู่กันดีไม่แตกแยกกันอยู่ในบ้านเดียวกินอาหารก็กินพร้อมกันลูกเคยลูกสะพ้ายลูกหลานนะมานั่งกินด้วยกันเรียกว่าพ่อบ้านคือว่านายพลเจ้าของบ้านน่ะเป็นผู้จ่ายเรื่องค่าอาหารการกินอยู่ยังเลี้ยงอยู่ก็อยู่กันอย่างนั้นเขาก็มีความสุขมีความสบายและเด็กๆมันก็คลุกคลีกันไปมีความรักใคร่เอ็นดูกันเมื่อเติบโตขึ้นมันก็ช่วยเหลือกันเพราะเมื่อเด็กเคยกินข้าวจานเดียวกันกินแกงด้วยกันมีอะไรกินด้วยกันความสัมพันธ์มันเกิดมากอันนี้ระบบเก่าเขาก็ดีอยู่แล้วแหละอันนี้เรามันมาเปลี่ยนระบบใหม่ระบบอยู่โดดเดี่ยวเมื่อแต่งงานแล้วหนูไม่อยากอยู่บ้านนี้หนูอยากจะไปอยู่ตามลำพังหนูจะอยู่กับสามีเป็นครอบครัวหนึ่งต่างหากเนี่ยก็ในแง่เขาว่าจะช่วยตัวเองจะพึ่งตัวเองแต่มันก็ยืนไม่ค่อยได้ขามันอ่อนเวลาปอดสูนเราไปก็แม่ช่วยหนูด้วยมันต้องเรียกแม่ให้ช่วยทุกทีไม่เรียกแม่ก็เรียกยายไม่เรียกยายก็เรียกคุณย่านะแต่ใครพอพึ่งได้ก็ต้องคลานเข้าไปหามันก็หนีไม่พ้นนั่นแหละแล้วจะไปทำไมเราอยู่ด้วยกันดีกว่าจะได้พบหน้าขาดตากันเย็นก็จะได้มาเจอกันเช้าก็จะได้มาเจอกันคนอยู่ด้วยกันเนี่ยเช่นว่าเป็นลูกเช้าอ่ะไปกราบคุณแม่ลาไปทำงานเย็นกลับมาก็เข้าไปรายงานเล่าเรื่องอะไรในให้ฟังว่าสังคมในวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องการบ้านการเมืองการสังคมเอามาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็จะได้สบายใจเสด็จในกรมพระยาดำรงนั้นท่านกราบคุณแม่ทุกวันพอจะไปทำงานก็ไปกราบบนตักนะกราบเหมือนกับลูกน้อยกราบแม่กราบแล้วลูกจะไปปฏิบัติงานคุณแม่มีอะไรให้ลูกรับใช้บ้างแม่ก็ไม่มีอะไรก็บอกว่าแม่ไม่มีอะไร ขอให้ลูกไปทำงานด้วยความสบายใจให้ศีลให้พรเลิกงานกลับมาถึงก่อนอะไรหมดต้องไปกราบคุณแม่เป็นไงคุณแม่สบายดีไหมวันนี้มีอะไรเป็นปัญหาบ้างรับทานอาหารเป็นยังไงแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าในหลวงรับสั่งเรื่องอะไรประชุมกันเรื่องอะไรบ้านเมืองเป็นอย่างไรเล่าให้คุณแม่ฟังแม่กับลูกนั่งคุยกันด้วยอารมณ์สดชื่นอยู่กันด้วยความสุขความสบายท่านเคารพบ่อมารดาของท่านมากรักใคร่เคารพนับถือมากชีวิตท่านก็เจริญเป็นคนเก่งคนหนึ่งของเมืองไทยฐานมันอยู่ที่ตรงนั้นตรงที่รักพ่อรักแม่นี่เองไอ้คนเราถ้าไม่รักพ่อแม่จะไปรักใครรักเพื่อนใครจะไว้ใจถ้าเราไม่รักแม่รักพ่อเราไปรักใครก็เขาก็มองดูไอ้นี่ก็พ่อแม่มันก็ไม่เคารพไม่นับถือพ่อแม่เรานี่มันเป็นคนอื่นเนี่ยมันจะนับถือเราขนาดไหนจะรักเราขนาดไหนเขาไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจในจิตใจส่วนลึกของคนคนนั้นแต่ถ้าคนใดรักพ่อรักแม่เคารพพ่อแม่เขาก็รักมากขึ้นเขาเห็นว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีความเป็นคนดีนั่นมันอยู่ที่คุณทำข้อนี้ความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเราจะดูคนนะไม่ต้องไปดูที่แหวนที่สวมนิ้วสายสร้อยห้อยคอรถยนต์นั่งหรืออะไรอย่างนั้นนะมันของเปลือกทั้งนั้นอย่าไปดูเลยดูมันก็ไม่แท้หรอกแต่ว่าดูว่าเขามีคุณธรรมคือความกตัญญูขนาดไหนเขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เขาอย่างไรต่อปู่ตาย่ายายต่อเครือญาติของเขาอย่างไรถ้าเราได้พบใครว่าอู้เป็นคนที่เคารพหนักแน่นในพ่อแม่ปู่ตาย่ายายแล้วเอามาใช้ได้คนนั้นเอามาทำงานในบริษัทได้เพราะคนที่มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีนี้จะไม่ประทุษร้ายใครเพราะเขาคิดว่าโอ้คนนี้มีบุญคุณกับเขาบริษัทนี้มีบุญคุณกับเขาโรงงานนี้มีบุญคุณกับเขาจะไม่ประทุษร้ายต่อที่ทำงานต่อบริษัทต่อเจ้าของงานเพราะฐานมันอยู่ที่น้ำใจคือความกตัญญูกตเวทีอยู่เป็นพื้นฐานเขาคบใครเขาจะไม่ประทุษร้ายต่อคนนั้นแต่เขาจะรักใคร่นับถือคนนั้นอย่างดีเพราะฐานมันมาอย่างนั้นฐานที่เขารักต่อพ่อแม่ทำดีต่อพ่อแม่ไอ้เรื่องพ่อแม่นี่ก็อยากจะฝากไว้สักหน่อยว่าท่านเป็นเทพเจ้าของเราเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าผู้ให้ชีวิตให้จิตใจให้เลือดให้เนื้อให้อะไรอะไรทุกอย่างแก่เราที่เราได้มีชีวิตปลอดโปร่งโล่งมาเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้าพระคุณพระสององค์นั้นแหละคือพระพ่อพระแม่เนี่ยพ่อแม่นี่เป็นพระในบ้านเป็นพระในเรือนเป็นพระที่อยู่ใกล้เราเป็นเทวดาที่อยู่ประจำบ้านประจำเรือนเราไม่ต้องไปไหว้เทวดาที่ไหนไม่ต้องไปไหว้อะไรที่ไหนไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ก็พอแล้วเคารพพ่อแม่นับถือพ่อแม่มันก็หนักแน่นพอแล้วไปไหว้สิ่งอื่นแต่ไม่ไหว้พ่อแม่ไปรักคนอื่นแต่ไม่รักพ่อแม่เหมือนผู้ชายบางคนพอแต่งงานแล้วลืมแม่เลยลงเมียเรื่องอะไรลงเมียลืมแม่ลงตนลืมแก่เขาว่างั้นลงตนลืมตายลงกายลืมแก่เพราะลงเมียลืมพ่อลืมแม่ไปหมดเมียกระซิบเมียกระซิบกลางหูแล้วมันดังรู้กูมีติดฝนเหลือเกินแม่เรียกกี่คำไม่ได้ยินแล้วไอ้หนูลืมแม่ไปเสียแล้วไปหลงแม่เมียใหม่เมียไอ้นี่มันก็เสียหายเราจะต้องเทิดทูนไว้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงก็ตามฝ่ายชายก็ตามถ้าเราเทิดทูนคุณแม่เราจะได้รับเกียรติเทิดทูนคุณพ่อคุณแม่เราจะได้รับเกียรติคนอื่นเขาให้เกียรติเราให้เกียรติว่าเรานี่เป็นคนดีบูชาพ่อแม่แต่ถ้าเราไม่บูชาพ่อแม่ไม่เคารพพ่อแม่หาเรื่องให้พ่อแม่ร้อนรกร้อนใจทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์ต้องเป็นคนนอนไม่หลับเพราะว่าลูกทำให้เกิดโรคประสาทบ่อยๆเป็นบาปหนักเป็นบาปหนาที่เกิดขึ้นแก่ลูกผู้นั้นแต่ลูกไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องอย่างนี้แม่จะเรียนหนังสือในโรงเรียนจะเรียนเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้สอนไม่ได้ย้ำ ให้รู้ว่าเรานี่ใครเกิดมาใครให้การศึกษาใครช่วยเหลือใครอุปถัมภ์ค้ำชูให้มีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายเขาไม่ได้สอนกันไม่ได้ฝึกกันในเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสำนึกในเรื่องนี้สำนึกถึงคุณท่านแม้ถ้าท่านมีชีวิตอยู่เราก็เอาใจใส่ดูแลให้ท่านมีความสุขความสบายตามสมควรแก่ฐานะเรื่องอาหารการกินที่พักผ่อนหลับนอนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องคอยดูแลเอาไปซักไปพอกทำความสะอาดที่หลับที่นอนอาบน้ำร่างกายของท่านท่านอยากจะทานอะไรจัดแจงหาให้ให้ท่านได้รับความสะดวกสบายคนจีนก็มีนิทานเกี่ยวกับความกตัญญูหลายเรื่องมีถึง25เรื่องเรื่องดีๆทั้งนั้นเช่นว่าคุณแม่ป่วยแล้วก็เกิดการอยากกินแกงหน่อไผ่หน่อไม้ถ้าดูนั่นมันไม่มีหน่อไม้หน้าร้อนหน่อไม้มันไม่อบแต่พอรู้ความต้องการของคุณแม่ว่าอยากจะกินหน่อไผ่เขาต้องไปในป่าทุกวันเลยไปเที่ยวพูดบ่นที่รีพิไรวันป่าไผ่เอ้ยช่วยออกหน่อมาสักหน่อยเถอะคุณแม่ฉันไม่สบายอยากกินแกงหน่อไผ่เที่ยวเดินหาทุกวันทุกวันมันก็เจอหน่อออกมายังหล่อมานิดเดียวขุดเลยขุดลึกลงไปในดินได้หน่อไม้มาตึงหั่นให้ละเอียดเอาไปต้มต้มแกงจืดนะให้คุณแม่รับทานคุณแม่ได้รับทานรู้สึกว่ารับทานได้อร่อยแล้วก็อาการไข้ก็ค่อยจางหายไปดีขึ้นคนป่วยนานๆถ้าอยากกินอะไรนะอย่านึกว่าเป็นของแสลงนะร่างกายมันต้องการแล้วร่างกายต้องการสิ่งนั่นสิ่งนี้เพื่อมาชดเชยส่วนที่สูญเสียไปนะเอาไปหาให้ท่านรับทานเถอะจะดีขึ้นทันทีร่างกายจะดีขึ้นหลวงลุงอามาในสมัยหนึ่งท่านป่วยมากป่วยเจียนตายเลยแล้วก็พออยู่ต่อมาท่านพูดว่าแม่อยากจะกินแตงโมหุ้ดหน้านั่นแตงโมที่ไหนมันมีมันไม่มีหน้าแตงโมไม่มีแต่ว่าน้องเขยของท่านนะเคารพนับถือท่านมากไปเที่ยวไปจังหวัดตรังไปภูเก็ตไปตระเวนไปได้มาผลได้แตงมาผลมันยังไม่สุกดีในร่ายแตงเอามาถึงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่น้ำแข็งเอาไปถวายท่านฉันหมดเลยฉันหมดทั้งผลนะฉันหมดเลยแล้วหลังจากฉันแตงโมแล้วหายวันหายคืนขึ้นมาทีเดียวร่างกายแข็งแรงรับทานอาหารได้อันนี้เป็นตัวอย่างเอามาเล่าให้ฟังว่าคนป่วยนี่ถ้าอยากอะไรแสดงว่าเริ่มจะดีแล้วต้องหามาให้ท่านรับทานเถอะแต่ว่าร่างกายกำลังต้องการสิ่งนั้นอยากกินอะไรให้กินไปได้ไม่แสลงนะไม่เป็นไรละให้กินได้แล้วก็ดีขึ้นนะไอ้เจ้าลูกชายคนนั้นพอรู้ว่าแม่ต้องการก็ไปหาทุกวันทุกวันจนได้เอามาต้มให้คุณแม่กินเขารักแม่ของเขาเหลือเกินแต่ถ้าเป็นคนปัจจุบันแม่เที่ยวอยากอุ้ยแม่นี่อยากไม่เข้าเรื่องหน้านี่มันหน้าแรงไงหน่อภายในมันจะขึ้นนะอยากให้ของที่พอจะหากินได้ไม่อยากไปอยากกินของที่หาไม่ได้อ่ะไปดูเอาสิไปดูคุณแม่กับทุกหนักลงไปอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นลูกบางคนมันก็อย่างนั้นนะกลับไปดูนะแต่เด็กคนนั้นเป็นเด็กดีไม่ดูรู้ว่าเป็นความต้องการของคุณแม่เรารักแม่ต้องไปหาให้ได้ก็ไปหามาให้ท่านกินจนได้นี่แหละก็เรียกว่าเป็นคนที่ใจดีใจงามรู้ความต้องการของคุณแม่ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยลูกที่ดีนั่นต้องคอยสังเกตคนแก่คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายก็ตามเราต้องคอยดูท่านว่าท่านต้องการอะไรถ้ามีความประสงค์ในเรื่องอะไรก็รีบไปจัดให้ท่านทำให้ท่านมีคุณยายคนหนึ่งที่สงขลาท่านก็คนใจบุญสร้างกุฏิไว้ที่วัดอุทัยอามาก็ไปอยู่ที่กุฏินั้นไปอยู่วัดนั้นไม่มีคนไปอยู่หนังสือสักเล่มก็ไม่มีอ่านไปอยู่มันช่างหงอยเหงาเหลือเกินในวัดนั้นคนมาวัดก็ไม่มีมันเดินพ้นไปวัดอื่นมาเพราะว่าหลวงพ่อนั่นก็แก่เต็มทีแล้วมีแต่พระหลวงตาอามานี่ไปหนุ่มอยู่องค์เดียวในวัดนั้นแต่ว่าคุณยายนี่แกมาที่กุฏิเสมอมากวาดกุฏิมาถึงก็ให้คนใช้กวาดตรงนั้นกวาดตรงนี้พระที่อยู่ก็ไม่กวาดต้องคุณยายต้องมากวาดเลยบอกนี่เราอยู่กันยังไงให้เจ้าของมากวาดกุฏิทีนี้ต้องกวาดทุกคนทำความสะอาดบริเวณให้สะอาดพอดีขึ้นยายมาก็บอก ท่านอะไรมาอยู่ในกุฏิสะอาดดีก็เลยได้พบได้คุยกันท่านทำอย่างนั้นแล้วท่านมีที่บรรจุอัฐิอยู่แห่งท่านมาเนี่ยต้องไปจุดธูปจุดเทียนบูชาทุกทีถามว่ากระดูกคุณแม่หรือคุณย่าหรือคุณยายของโยมไม่ใช่กระดูกลูกสาวทำไมคุณยายต้องมาไหว้ลูกสาวโอ้นี่เขาเป็นลูกแต่เขาดีเหลือเกินเขารู้จักเอาใจดิฉันดิฉันจะต้องการให้เขาจัดให้เรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างว่าปีนี้แม่อยากจะไปทอดกฐินเขาไปจัดเลยไปจองวัดให้จะหาเครื่องกฐินผ้าไตรจีวรเครื่องใช้นัดวันเสร็จแล้วมาบอกคุณแม่ว่าวันนั้นแม่ไปทอดกฐินนะเครื่องใช้ไม่สอยลูกจัดหาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แค่ก็ไปแต่ไปถวายกฐินแล้วต่อมาลูกคนนั้นหรือว่ารู้ว่าคุณแม่อยากจะกินอะไรเขาต้องไปหามาให้เอามาเลี้ยงมาดูอย่างดีเป็นลูกสาวที่รักแม่มากต่อมาก็ตายไปก็คุณยายเนี่ยเผาศพแต่แล้วเอากระดูกไปบรรจุเจดีย์สร้างเป็นพิเศษแล้วไหว้ถ้าแกไปวัดก็ต้องไปจุดธูปจุดเทียนไปเยี่ยมไปเยี่ยนแล้วก็บอกว่าเขาเป็นลูกก็จริงแต่เขารู้จักบุญคุณของแม่อันนี้ลูกอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่เป็นผู้ชายนั่นไม่ได้ถ้าคุณแม่มาวัดมานั่งคุมแกกลัวยายจะบริจาคเงินบำรุงวัดบำรุงวานั่งคุณนะกลับบ้านไหนกลับบ้านไหนแล้วลูกเล่าลูกรีจะให้แม่กลับบ้านเนี่ยนั่งคุยไม่นานเรียกรถมาเสร็จสักสามรอบแม่นะเรียกหน้าไปเรียกแม่นะกลับบ้านได้แล้วหน้าก็คุณยายก็อึดอัดนะเขารบกวนต้องกลับแต่นี่บางทีมาบอกวันนี้ไอ้คงมันไม่รู้แล้วลูกก็เรียกไอ้คงมันไม่รู้ว่ายายมาวัดวันนี้ได้นั่งคุยนานหน่อยนะแต่ไอ้คงมาเลยไม่ได้รบกวนมาจะให้ไฟท่าเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ช่วยเหลืออะไรยายจะไปไหนไม่สนใจแกคิดแต่จะเอาตังค์ท่าเดียวเอาเงินจากยายท่าเดียวเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดการเปรียบเทียบระหว่างลูกสาวกับลูกชายมันแตกต่างกันความรักมันก็ลำเอียงไปทางลูกที่รู้จักเอาใจแม่เคารพแม่คนเป็นลูกมันก็ต่างนั้นเราคือว่าคนแก่นี่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตัวแม่เห็นลูกเป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมแม่สบายใจถ้าเห็นลูกดุร้ายทารุณทำให้แม่เดือดร้อนใจแม่ก็ไม่สบายใจคิดในใจว่าเอนี่ยักษ์มันมาเกิดมันจึงทำท่าอย่างนี้กับแม่นะมันไม่ถูกต้องนะเราทำไม่ถูกถ้าทำอย่างนั้นจึงต้องเคารพสักการะบูชาท่านคอยเอาอกเอาใจให้ความสบายแก่ท่านท่านก็จะได้อายุมั่นฝันยืนอยู่เป็นร่มโพร่มใสของเราต่อไปเรื่องนี้มันก็สำคัญกตัญญูนี่มันเป็นฐานใหญ่ที่จะเกิดอะไรขึ้นในลูกเราจะไปรักสิ่งหนึ่งจะรักต้นไม้รักธรรมชาติรักแม่น้ำลำคลองรักประเทศชาติบ้านเมืองมันต้องตั้งต้นตรงนี้ก่อนนะถ้าตรงนี้ดีแล้วอะไรก็ดีหมดแต่ถ้าฐานคือความกตัญญูกตเวทีไม่มีในจิตใจแล้วไม่มีหวังจะไปไม่รอดจะไม่ก้าวหน้าเคยสังเกตมาหลายๆแล้วเด็กที่ไม่รักพ่อรักแม่ทำร้ายพ่อแม่ด้วยวิธีใดก็ตามชีวิตไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ก้าวหน้าแม้จะมีความรู้มีความสามารถแต่ว่าไอ้เวรกรรมที่ทำกับพ่อแม่มันส่งผลให้ทำให้ตกต่ำได้เหมือนกันอันนี้สำคัญเราคุยให้ลูกหลานฟังเสียบ้างเทปนี้เอาไปเปิดให้ลูกหลานฟังบ่อยๆเด็กมันก็จะได้คิดได้นึกในเรื่องคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี
1: ้เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแต่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่สมาทานอุโบสถศีลเนกัมมจารีเนกัมมจารินีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้จากนี้ต่อไปเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเทศน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่พิเศษเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่อีกเช่นเดียวกันหนึ่งในวันแม่ก ระผมอาตมาก็จะแสดงธรรมนี้บูชาพระคุณแม่ถ้าผู้ใดพอจะอดจะทนไม่ลุกไปไหนมาไหนให้ความเคารพคิดถึงหน้าแม่พ่อไว้มากๆนั่นจะเป็นการดีวันพวกเราก็เป็นที่ทราบกันดีมหาชนมากันเยอะเนื่องจากสมมุติร่วมกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยซึ่งก็เป็นวันที่เรียกว่าควรจะมีเป็นวันแห่งสิริมหามงคลแต่ก่อนมันไม่มีความจริงนั้นเราน่าจะมีวันแม่อยู่ทุกวันนั่นแหละแม่ไม่เคยบอกว่าวันลูกพอมีลูกมาแล้วก็เลี้ยงจนใหญ่จนโตทุกยากลำบากแค่ไหนไม่เคยบอกว่าวันลูกนานๆจะให้กินนมทีแต่พวกเรานี่ยังมีโอกาส365วันให้แก่แม่สักวันหนึ่งก็เป็นการดีการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีของแก่บิดาแก่มารดาบิดานี้ของมนุษย์เราถือได้ว่าเป็นอริยธรรมอริยธรรมนะธรรมอันประเสริฐโลกจะมีความสงบร่มเย็นอยู่ได้หรือจะมีความเสื่อมมีเรื่องความผูกพันระหว่างแม่ระหว่างลูกนี่แหละเป็นเครื่องวัดธรรมะจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังวันนี้เราจะพูดกันไปเรื่อยเพื่ออุทิศให้แก่แม่เมื่อตอนอาตมาเป็นไข้เมื่อตอนเข้าพรรษานี่ไข้มา6-7วันในคืนหนึ่งรู้สึกจะไข้หนักมากอันนั่งสมาธิดูอาการไข้ต่อมาก็รู้สึกว่ามันเบาลงเบาแล้วก็นอนพอนอนหลับไปก็ฝันเห็นแม่ที่ตายไปพอฝันเห็นแม่

น้ำขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งได้แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ปรารภเลยพูดกับแม่ในฝันว่าอันนี้เป็นแม่น้ำธรรมดาที่ได้จูงแม่ข้ามมานี้ยังมีอีกแม่น้ำใหญ่เรียกว่าโอคักห้วงน้ำใหญ่ทั้งสี่ห้วงในวัฏสงสารกามโลคะทิโทคะอวิชโชคะภาโวคะโอคะอันเป็นแม่น้ำใหญ่คือกามห่วงน้ำใหญ่พบภาวะในการมีการเป็นทิฏฐิความรู้ความเห็นยึดมั่นถือมั่นเรานี่หลังจากนี้ก็อวิชชาห่วงน้ำใหญ่ที่ไม่รู้เรียกว่าอวิชโชคะยังจะต้องจูงมี่ต่อไปถ้าหากยังข้ามนั้นไม่ได้ในความฝันมันเป็นอย่างนี้จูงมาแล้วก็มาแสดงคำให้แม่ฟังโดยเรียนฟังน้ำพอตื่นขึ้นมาความไข้ก็ยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าดีใจแม่ตายไปปีนึงแล้วเพิ่งจะมาฝันเห็นเมื่อฝันเห็นแม่ไม่มีความสุขใจดีใจนะมานั่งสมาธิรู้สึกตื่นคิดถึงแม่หนึ่งคิดถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนถึงวันที่แม่ตายคือมาฝันเห็นเอกวันนี้มีความสุขใจมีติปาโมกอารมณ์อันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ในความรู้สึกนั้นมันก็ครอบงำความเจ็บไข้ฝันเห็นแม่เฉยๆวันนั้นความไข้ก็หายไปเลยเป็นยาเนื้อเพียงแต่ฝันเห็นก็เป็นยาที่เราได้ยินพระท่านสวดปริตตาธรรมะ

ิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้มีธรรมอันหนึ่งมหคตาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่เป็นมหคตารมณ์แต่อัปปมนาธรรมาหาประมาณไม่ได้อารมณ์อันนี้สมมติว่าเราเกิดความปีติปาโมทย์อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นอารมณ์อื่นมันก็หายไปถ้าเกิดความโกรธแค้นอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาหาประมาณไม่ได้ความรักทั้งหลายก็ตายจากหัวใจถ้าเกิดความรักอันยิ่งใหญ่นี่ตามไม่มีประมาณความทีทางทั้งหลายมันก็ตายไปเป็นเรื่องที่เรียกว่าอัปปมนาธรรมนาธรรมาคือเล่าให้ท่านฟังพอเพียงแต่ฝันเห็นแม่ทำให้อาการป่วยไข้หายไปเติมขึ้นมามันเกิดอัปปมานาธรรมนาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่พวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ได้ได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิออกมีทางภาษาบาลีท่านจะเอาแม่ขึ้นก่อนมาตาปิตาไม่ได้บอกว่าปิตามาตาพอมาถึงประเทศไทยเอาพ่อขึ้นก่อนคล้ายๆจะพูดจะเอาเปรียบผู้หญิงมาบิดามารดาพ่อแม่แต่ทางอินเดียภาษาบาลีแท้ๆเขาจะเอาแม่ขึ้นก่อนมีพ่อยังมีแม่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่รู้จักผูกพันกันระหว่างพ่อกับลูกแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายผูกพันกับแม่กับลูกจะมีบ้างเป็นบางกรณีที่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้รู้จักเลี้ยงลูกไก่ต๊อกออกลูกมาฟักไข่ตากแดดตากฝนมีความผูกพันของแม่จนเห็นหน้าลูกน้อยออกมาจากกระเป๋าฟองหลังจากนั้นมันก็เลี้ยงลูก5ตัวที่มันมาท่านสังเกตไหมบางตัวเลี้ยงดีติดอาหารได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาแล้วก็เอามาให้ลูกเยอะๆเนี่ยเอามาแจกไม่ได้ให้ตัวเดียวนะตรงที่ตัวนี้ได้กินแล้วมุ่งมาแย่งไม่ให้เอาให้เองตัวที่อ่อนแอความรักของแม่ลิงเฉลี่ยให้แก่ลูกพอลูกมันตายมันหายไปเมื่อวานพระท่านมาพระที่ท่านมาไล่เอาลูกนุ่งยูงลูกแต่ต๊อกไปท่านมาจะเรียกว่าขโมยก็ได้คือไม่ได้ขอไม่ได้ขอจากเราผู้เรียนเลยยังไม่ขอแม่มันด้วยเมื่อกี้เราสวดว่าสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเลยท่านมาวันวิสาขะแล้วท่านก็ลักไล่เอาลูกมันเอาลูกนุ่งโยงไปสองตัวเอาลูกไปต๊อกไปสองตัวเพราะว่าลูกโยมนี่มันคิดถึงลูกมันร้องอย่างเพ้อละเมอเพ้อหาร้องป้ายอาตมาสังเกตดูสงสารมีวิญญาณของแม่นี่รุนแรงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไอ้ตัวไก่ต๊อกก็เหมือนกันมาทางนี้ลูกโยมร้องในป่าไก่ต๊อกร้องระเบ้อเพ้อหาลูกออกไปนอกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็ไปสีแถวเลยออกไปเฮ้ยก็ยืนดูทางนู้นก็สงสารตัวไก่ต้องคิดถึงลูกมากจิตอาหารเลี้ยงลูกที่ยังเหลืออยู่สามตัวคิดถึงลูกสองตัวที่หายไปวิ่งทิ้งลูกไปเลยวิ่งร้องไปตรงที่ลูกมันถูกคนจับไปไปมามามัวแต่ร้องหาลูกที่เขาจับไปจนลืมระวังตัวเองหมาชาวบ้านผ่านมาโดดงับคาบคอไปเลยตายเพราะไม่มีสติมีความเป็นห่วงลูกมากทีนี้ไอ้ต๊อกก็เลยเป็นพ่อม่ายไอ้ต๊อกเมียตายพ่อม่ายลูกสามทีนี้แต่ต้องเลี้ยงลูกตัวผู้นั้นที่ท่านเห็นอยู่นั่นนะลูกตัวมันตัวผู้มีเลี้ยงลูก
ไปเยี่ยมจนลูกโตได้บางโอกาสและลึกถึงเมียมากกว่าทิ้งลูกไว้ก็ร้องไปได้สัก10 เมตร 20 เมตรก็กลับ

ูปอันนี้ความผูกพันโดยสัญชาตญาณสัตว์บางชนิดตัวพ่อก็เลี้ยงลูกแต่น้อยอาตมาเมื่อก่อนอยู่ในทะเลทรายวันหนึ่งขับรถจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งระยะทาง300กว่ากิโลเมตรจะไปช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยากจะไปเป็นล่ามแปลภาษาให้เขาจะไปว่าความเป็นทนายช่วยเขาด้วยในขณะที่ขับรถไปนี้ไปเห็นลาตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างทางเหมือนลาตายเหมือนลาลูกปั้นยืนเฉยวันนี้ไปจนเสร็จนอนคืนหนึ่งเช้ามาก็ขึ้นศาลไปเป็นล่ามแปลไปเขียนช่วยเขานอนอีกคืนหนึ่งวันหลังขับรถผ่านมาก็เห็นลายืนอยู่ที่เกาะกลางทะเลทรายมีความรู้สึกสะดุดมีใจว่าเมื่อตอนเราขับรถมานี่เมื่อวันก่อนนู้นเราก็เห็นมันยืนอยู่ตรงนี้วันนี้มันก็ยังยืนอยู่มันทำไมไม่ไปหาอยู่หากินลาตัวนี้ก็เบรกรถตีรถกลับคืนมาดูว่ามันมีอะไรปรากฏว่ามันยืนร้องไห้มันตาไหลลูกมันตายมันยืนเฝ้าลูกที่ตายกลางทะเลทรายเลียดมลูกแล้วก็เลียจนเนื้อที่มันเลียที่เป็นหนังมันยื่นออกมามันคงตายมา 2-3 วันแล้วคงจะบอกลูกเถิดลูกเอ้ยลุกขึ้นมาเถิดนอนอะไรนั่งนะนี่รอคอยมันจะพูดอาตมาไปดูแล้วเห็นมันร้องไห้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าโอ้อัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุ่งเวียนแห่งกรรมวัฏสงสารต้องเป็นอย่างนี้น้ำตาที่หลากหลั่งไหลเพราะความพัดพาดจากลูกจากพ่อจากแม่จากผัวจากเมียจากของรักต้องพบกันอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการได้เห็นธรรมเอกอันหนึ่งก็คิดมันต้องมีความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปในโลกนี้ถ้าหากเราไม่ค้นให้พบสัจธรรมทางออกจากทุกข์ทั้งปวงขับรถมาลำพึงมาในใจคนเดียววันนั้นไม่มีความสุขและลึกถึงปัญหาของชีวิตคิดเบื่อหน่ายว่าเรากลับไปนี่เราจะไปบวช ดีกว่าเดือนเราก็มากแล้ว30,000ขึ้นมาอีกหน่อยก็5-60,000นานเข้าเป็นแสนนี่เราจะบวชได้ไหมมันจะเป็นเดือดช่วงนี้เล่าให้ท่านฟังว่านั่นคือน้ำตาแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ส่วนพ่อนั้นมีความผูกพันน้อยไปหน่อยที่การระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดานั้นเป็นที่ตั้งลงแห่งคุณงามความดีทั้งหมดเรียกว่าความดีหมายเลขหนึ่งและผู้ใดได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่นั้นคือความชั่วอันดับหนึ่งของโลกของชีวิตถ้าได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่ก็ทำได้กับครูบาอาจารย์ทำได้กับทุกๆคนเพราะนี่คือนรกพิเศษมี2หลุมสำหรับรองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่และทรมานจิตใจพ่อแม่ข่มเหงน้ำใจพ่อแม่หลุมหนึ่งชื่อว่าอเวจีนั่นเป็นที่รองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ว่าไม่มีคลื่นของความร้อนร้อนลูกเดียวไม่มีโอกาสลดพระเทวทัตเจ้าชายอาชาติศัตรูพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมจะไปตกนรกหลุมนี้แล้วก็มีอีกหลุมนึงพิเศษหน่อยพิเศษกว่าเขาที่สุดคือโลกันตะมหานรกเป็นนรกพิเศษกว่าเพื่อนสำหรับรองรับผู้ที่ทรมานจิตใจพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตายอย่างเลือดเย็นไม่เลี้ยงดูท่านแล้วก็ยังข่มเหงน้ำใจพูดจา
กระทบกระเทือนกระโชกโหกห้าทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลท่านบอกอย่างหนึ่งก็ไปทำอย่างหนึ่งไปก่อเวรสร้างกรรมด้วยประการต่างๆให้ท่านเดือดร้อนไปคบเพื่อนฝูงไม่ดีติดยาเสพติดมากูรีเบียดเบียนขอจากพ่อจากแม่ไปซื้อกินท่านไม่ให้ข่มขู่ด่าว่าบางคนฆ่าพ่อแม่เพราะยาเสพติดวันหนึ่งอาตมาเห็นคนเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาจากบ้านฟากห้วยเนี่ยเลือดอาบมามาหาอนามัยที่นี่ลูกชายตีเมาเปล่ามาหาขอเงินกับแม่ไม่ได้แต่ตีวันก่อนไปแสดงธรรมเมื่อปีก่อนๆที่เมืองสกลชาวบ้านท่าเร่พ่อมีรถบัสแม่ส่งลูกเรียนเรียนหนังสือก็เรียนเก่งแต่ความเก่งมันไม่มีความดีก็ไม่มีประโยชน์เป็นโทษจึงบอกว่าสมภารสั่งบารมีเป็นเอกสาตเพกเพียงอาคมกาบกังบุญสัวสาตเพกนี่อาจไปพาโตตกตำล่างเพื่อได้ขาเจ้าบุญกว่างบาปเต็งนั่งเพื่อไล่เสือถิ่มบุญคุณพ่อแม่คนที่เรียนนิสุริยังมีความรู้แต่ไม่ได้มารับอบรมทางจริยธรรมอย่างนี้บางทีก็อาจจะก่อกรรมทำเข็นกับพ่อกับแม่ได้เด็กคนนั้นเรียนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดตอนหลังมานี่ก็ไปคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าเมายาต่อมาก็ดมกาวตรงทินเนอร์เมื่อดมกาวมามองมาวันนั้นพ่อก็ไปกับรถบัสพ่อมีรถบัสสายนครพนมสกลนครมาเนี่ยไปอุดรก็มานั่งแม่ก็ทำอาหารอยู่ในครัวถามแม่ว่าทำอะไรกินแม่บอกว่าแกงปลาลูกที่เมากาวนี่เพราะว่าบอกกินแกงปลาจะกินลาบงัวแม่บอกว่ามีแกงปลาก็กินแกงปลาเถอะเลยวันหลังค่อยกินวันนี้แม่ทำอันนี้ไว้ให้บอกกินขันตัวหาเนื้อมาลาบให้กินก็จนขาทิ่มเลยไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะทำได้บอกเลยทำไมพูดอย่างนั้นข้าพ่อข้าแม่ใครสอนมันไม่ดีแม่ไม่เคยได้ยินคำนี้จากลูกเลยแม่ก็ตำน้ำพริกจบลูกเดินมาข้างหลังเดินมาถึงคว้าด้นฟืนได้ตีเข้าหลายทอยมันมืดหมดแล้วเพราะนั้นนรกหลุมที่เรียกว่าโลกันตะโลกะแปลว่าโลกอันธะแปลว่ามืดนรกสำหรับคนมืดคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เห็นแม้กระทั่งดินคนของพ่อของแม่แม่ก็ดิ้นชักดิ้นชักงอตกลงไปได้ขนชาวบ้านเอาไปโรงพยาบาลไปไม่ถึงตายปีนี้ตายแล้วก็ไปนั่งกันในเปรเชยสูบบุหรี่เชยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมืดเต็มที่แล้วคนเต้นบ้านพ่อก็มากับรถบัสโดยสารมาถึงผ่านบ้านมันทะเลเนี่ยก็บอกรถจอดถามชาวบ้านว่าทำไมบ้านผมคนเยอะเป็นเหมือนบ้านห้องคนหลายแท้เขาบอกว่าลูกของเจ้านะฆ่าแม่มันตายแล้วแกเป็นลมสุดลงไปเองเป็นลมเอาไปโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามืดนรกลมนี้ชื่อว่าโลกันตักมีความหมายว่าโลกะแปลว่าโลกอันตรักอยู่ระหว่างหรืออันนี้อันทะแปลว่ามืดนรกหลุมนี้พิเศษอยู่นอกจักรวาลระหว่างสามจักรวาลระหว่างสามโลกโลกมนุษย์เทวโลกและอบาย

สวัยโลกันตามหานรกก็สว่างเหมือนฟ้าแรกนิดหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่ตกโลกันตามหานรกนี่จะมืดตลอดมีเล็บยาวๆเล็บมือเล็บเท้ายาวเป็นขอเหมือนเกี่ยวเกาะเกี่ยวเอาหัวห้อยลงมาในขอบจักรวาลเกาะไปหิ้วไปเหมือนค้างคาวเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็คิดเอาเองว่าโอ้ในโลกนี้คงมีแต่ตัวตูคนเดียวนู้มีแต่เราคนเดียวคงไม่มีผู้ใดมันไม่เห็นกันเขาเดินเราคนเดียวอยู่ในโลกอันมืดมนก็เปียวห้อยโหนโดนตัวไปในความมืดโหยหิวก็มีอีกตัวอื่นพองมไปงมไปก็ไปพบกันเวลาไปสะกิดไปสัมผัสกันก็ตะกี้ตะกายกอดพันกันจิตกุ้มกินกันเพราะหิวมากเมื่อกอดเกี่ยวพันจะกุมจะฉี่กันกินนั้นก็ลุดจากขอบจักรวาลแห่งความมืดตกลงไปสู่น้ำอันเยือกเย็นเป็นน้ำกรดลงมาน้ำเปื่อยยื่นหมดเนื้อหนังเหลือแต่กระดูกสลบฟื้นขึ้นมาจิ้นเป็นน้ำกรดที่แสนเย็นกดตะกี้ตะกายขึ้นมาได้บนฝั่งก็ห้อยหอนในความมืดต่อไปต่างคนต่างขึ้นมาพบกันใหม่ก็กินอีกตกลงไปอีกจึงเรียกว่าโลกันตะมหานรกนรกชนิดนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ทรมานมีญาณมารดาทรมานใจให้ท่านต้องร้องห่มร้องไห้ให้ท่านต้องเขินขมระทมทุกข์อาตมาพูดเรื่องนี้มามีครั้งหนึ่งโยมที่หนึ่งอุบลลูกสาวเป็นครูเป็นครูมีส่งเรียนจนเป็นครูสุดท้ายตนเองนี่เป็นครูแล้วเกลียดแม่มาแม่พูดจาทุ่มที่จุกจิกแม่พูดไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุมีผลเหมือนเด็กน้อยลูกอยากให้แม่เป็นอย่างหนึ่งแม่เป็นอย่างหนึ่งเมื่อแม่ไม่ได้นำใจก็โกรธแม่พูดกับแม่8ปีอยู่บ้านหลังเดียวกันใกล้โลกันตะมหานรกเข้าไปทุกทีแม่ก็เกินขมระทมทุกลูกไม่พูดด้วยเวลาถามลูกลูกก็ไม่พูดโกรธให้แม่วันหนึ่งแม่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละกลับไปบ้านก็เทศไปเปิดเทศเพื่อจะมาบรรยายในที่ต่างๆวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ลูกมาไปทำงานก็ซักผ้าแม่ก็เปิดเทปบรรยายเรื่องพระคุณแม่อะไรต่ออะไรลูกสาวหูหนวกไม่ได้ฟังหรอกแต่มันได้ยินฟังไปฟังมาอีท่าไหนสำนึกได้ร้องไห้สะอึกสะอื้นไปกราบแม่ขอโทษขออภัย8ปีที่โกรธกับแม่ไม่ได้พูดจาตอนนั้นก็เหมือนกับตะเกียกตะกายขึ้นมาจากนรกหลุมโลกันตะแล้วเพราะนั้นนรกหลุมนี้เอาไว้สำหรับผู้ที่ทรมานยามมารดาทั้งทางกายทางใจที่เรามาย้อนถึงคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติบิดามารดามาตาปิตุอุปถานนังอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นสุภาพจริยาของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าของเหล่าอริยชนของเหล่าบัณฑิตของพระอรหันต์ทั้งหลายสังเกตดูได้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเก็บเล็กผสมน้อยมาทุกชาติในเรื่องกตัญญูกตเวทียังไงยังไงก็เอาไว้ก่อนความดีเบื้องต้นเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยเล่าเรื่องของพระองค์บางครั้งเสวยพระชาติเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก็เลี้ยงมารดาบิดาเท่าที่อาตมารวบรวมดูตอนเย็นๆบางวันพระไปอุปถัมภ์อนนท์เย็นๆพระบางองค์ก็ไปขออุปถัมภ์พุทธเจ้ากับพระอนนท์บางทีท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้างไปบีบไปนวด

0: ็จะได้ยินได้ฟังท่านแสดงทำเรื่องราวสั้นๆบางทีท่านก็เล่าเรื่องปุเรชาติปัจฉาชาติชาติก่อนก่อนทูเรชาติเตะตะชูทูเรชาตังชาติไกลที่ท่านเกิดมาบางทีท่านก็เล่าพิสูจน์ทั้งหลายฟังโดยก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของบิดามารดาอุปถากมารดาบิดานี้เป็นอริยธรรมเป็นปุพพจริยาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเช้าเราเล่าเรื่องนกแขกเต้าให้ฟังนั่นเรื่องหนึ่งตั้งแต่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆระดับนกแขกเต้าในเมื่อเล่าเรื่องสัตว์นี้จะผูกพันแต่เรื่องแม่ไม่มีพ่อส่วนนกแขกเต้ามาข้ามเต้าข้าวนาของโกศิยภาพจนคนที่เฝ้านาต้องไปขอบอกเจ้าของว่าผมรักษาไม่ไหวผมจะต้องเป็นโทษแน่ต่อไปก็เหลือแต่ฟางเพราะมีแต่นกแขกเต้าทั้งหลายมากินมันมีนกประหลาดตัวหนึ่งกินทั้งวันข้าบเอาแต่รวงไปเศรษฐีก็บอกให้เขาดักรู้ดักแล้วเป็นบ่วงพอจับนกแขกเต้าได้ถามเราเป็นเวรอะไรเป็นกรรมอะไรกับท่านจองเวรจองกรรมอะไรกันท้องท่านก็ น้อยท่านยังคาบเอาไปอีกท่านมียุ้งมีช้างไว้ตรงไหนนกแขกเต้าก็บอกว่าท้องเราก็มีเพียงเท่านี้เวรกรรมซึ่งกันและกันเราก็ไม่เคยมีแต่เราเอาไปใช้หนี้เก่าคำนี้น่าคิดเอามากมากน่าคิดเอามากมากมุนเจติปุพพกตังอินังเอาไปใช้หนี้เก่าเราเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่เราเอาไปฝังไว้เป็นขุมทรัพย์ข้าวที่เราเอาไปเศรษฐีโกศิยภามนี่ก็สงสัยว่านี่เก่าคืออะไรที่ท่านพูดถึงนี่ใหม่ที่ให้กู้คืออะไรเอาไปฝังขุมทรัพย์ไว้คืออะไรเมื่อตอนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าบิดามารดาของเรามารดาของเราขนหลุดร่วงปีกหลุดร่วงบินไปไหนไม่ได้แก่เท่าชีวิตเราได้จากท่านท่านเลี้ยงดูเรามาเราเป็นหนี้ท่านอย่างมหาศาลเราเอาไปเลี้ยงท่านเป็นการใช้หนี้หนี้ชีวิตจะต้องใช้ด้วยชีวิตแม้เราจะตายลงเราก็ยอมเพราะเจ้าของชีวิตเราคือผู้ให้ชีวิตนี่คำหนึ่งที่น่าคิดเอามองมากส่วนเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่นั้นลูกแดงๆของเรายังไม่มีขนปีกขนหางหากินเองไม่ได้เราเอาไปเลี้ยงเขาเป็นการให้เขากู้หนี้เอาไว้เมื่อเขาเติบโตมาเราแก่เท่าเขาอาจจะได้เอามาใช้หนี้เราส่วนการที่เราเอาไปฝังเป็นขุมทรัพย์ไปยังมีนกชลาอื่นๆนกป่วยไข้นกพิการนกอ่อนแอซึ่งหากินเองไม่ได้เราก็เอาไปฝากนกเหล่านั้นเป็นการฝังขุมทรัพย์เมื่อกี้เราได้ยินการสวดนิธิกันทคาถานั้นพระโบราณไม่เข้าใจเอาไปสวดเอาให้มันให้คำอยู่ในป่านั้นมีตอนหนึ่งว่ายัสธาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจักนี่คือคุณอินโตโหติอิทิยาปุริสัสวาหมู่ลุดก็ตามสตรีก็ตามผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีบุคคลด้วยศีลด้วยการข่มใจสำรวมใจฝังไว้ในบิดามารดาเจติยมหิจะสังเควาปุคะเลอติถีสวามาตะลิปิตะลิวาปิอโทเชธัมปิภาตะลิวันนี้เรามาฝังขุมทรัพย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงที่พูดมาเมื่อกี้นี้ยัสธาเนนะการให้ทาน ศีลเลนะการรักษาศีลการให้ทานเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำรักษาศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางสัญญาเมนะอเมนะจะคมใจสำรวมใจเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงวันนี้ท่านมาจำศีลวันนี้ท่านมาให้ทานท่านยังมาจำอุโบสถทศีลในวันแม่และท่านต้องมานั่งสมาธิกับพระ2ชั่วโมง3ชั่วโมงคมใจสำรวมใจท่านกำลังประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรากำลังตอบบุญแทนคุณของแม่ชีวิตนี้ได้มาจากแม่และพ่อเอามาฝังลงด้วยฐานด้วยศีลด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงคือสัญญะมัคคะเมนะข่มใจสำรวมใจพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าหีเนนะพรหมจริเยนะคัตติเยนะอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดเป็นกษัตริย์ในตระกูลอันสูงส่งเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำเท่านั้นคือการให้ทานอย่างวันนี้ท่านก็จะได้เห็นว่าท่านในพลมาให้ทานกี่แสนวันนี้ท่านคิดดูโรงเรียน8โรงนี่ทุนโรงละ 20,000 นี่ก็ฟาดเข้าไปเท่าไหร่แล้ว 160,000 แล้วก็ยังมีทุนอื่นๆอีกรวมไปทั้ง34ทุนแล้วก็มาถวายที่วัดสร้างถังเก็บน้ำฝน 30,000 สร้างห้องน้ำอีก 15,000เป็น 45,000 อันนี้ถ้าไปถามพระพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำนะท่านอาจจะทานได้เป็นล้านเป็น10ล้านแต่ท่านอาจจะไม่สามารถมาทำพรหมจรรย์อย่างสูงสมาทานอุโบสถทศีลเจริญสมาธิภาวนาข่มใจสำรวมใจอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราอย่าได้เข้าใจว่าพวกเราอาภัพนะเราทั้งหลายเนี่ยทำบุญมากกว่านั้นอีกจึงบอกว่ายัสธาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจะสีอันเป็นทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มทรัพย์สมบัติคือข้าวของเงินทองเป็นเครื่องปลื้มในโลกนี้ไม่ได้เกิดมากับเราเมื่อตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่ทานศีลข่มใจสำรวมใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องปลื้มทั้งโลกนี้และโลกหน้าสามารถนำไปได้ทานก็ดีศีลก็ดีข่มใจตนเองสำรวมใจก็ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใดมีแต่คุณงามความดีแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่โลกแก่สังคมแก่พ่อแก่แม่แต่ทรัพย์ภายนอกเงินทองมากๆใช้ผิดก็ผิดอย่างยิ่งใหญ่เอาเงินนั้นไปจ้างฆ่าคนก็ได้ไปตั้งบ่อนคาสิโนไปซื้อยาเสพติดจ้างคนปลูกกัญชามอมเมาคนทั้งโลกเงินเหล่านั้นก็กลายเป็นยาพิษในโลกแต่ถ้าใช้เงินเหล่านั้นทรัพย์อันนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์จ้างคนมาปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างที่ท่านมาสร้างทั้งน้ำท่านมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเรียกว่าทรัพย์ของท่านกลายเป็นปุ๋ยเพื่อจะลงโลกให้เกิดคุณงามความดีเป็นปุ๋ยที่หลั่งไหลออกมาบำรุงคุณงามความดีให้โลกมีความดีมากขึ้นทรัพย์นั้นยังมีทั้งคุณทั้งโทษทรัพย์ภายนอกถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์และนาถาบินที่เกิดเศรษฐีสร้างวัดมาด้วยทุนของตนเองเป็น80โกฏิทั้งหมดแต่ลูกของท่านไม่เข้าวัดฟังธรรมเลย
1: พุทธบริษัททั้งหลายธรรมตีถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางการขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน3ตรงกับวันที่2เดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปแล้ว ันพระวันนี้ก็เป็นวันพระสุดท้ายของเดือนบุกเดือนสามขึ้นเลยสี่ต่อไปเราทั้งหลายที่เป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมะก็ได้มาศึกษาปฏิบัติช่วยกันเผยแผ่ให้แก่คนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมนี้ขึ้นจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เข้าให้เป็นไปให้ทางที่ถูกที่ชอบตามสมควรแก่ฐานะก็จะนั่งถึงวันพระถึงวันอาทิตย์เราก็มาวัดการมาวัดก็มีจุดหมายสำคัญอยู่ที่มาเพื่อการศึกษาธรรมะก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปการศึกษาธรรมะเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมะพอเราศึกษารู้แล้วเข้าใจแล้วเราก็นำหลักคำนั้นมาปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นให้สะอาดสะอาดสว่างขึ้นตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เป็นวันว่างจากงานการเป็นวันหยุดของราชการเราจะอยู่ที่บ้านมันก็อย่างนั้นแหละแต่ควรจะได้พาตัวของเรามาวัดมาศึกษาธรรมะด้วยการฟังแล้วศึกษาธรรมะด้วยการอ่านก็ได้ที่วัดที่มีห้องสมุดอยู่ตรงนู้นห้องสมุดจำปีละหนังสือมีมากมายเราไปอ่านได้อ่านแล้ว จะยืมไปอ่านที่บ้านก็ได้ยืมไปได้เดือนอาทิตย์พอวันอาทิตย์ต่อมาเราก็นำมาส่งแล้วก็ยืมต่อไปเรื่อยเบิดก็ได้ในการเปิดโอกาสให้คนได้ใช้ห้องสมุดให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาแก่การมีความเข้าใจในเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเสียงควรจะช่วยกันใช้ห้องสมุดให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเมื่อเกิดถ้าเราจะได้ปฏิบัติตนให้มีความถูกต้องทั้งกายวาจาและใจถ้าเราปฏิบัติถูกต้องความสุขความเจริญไม่ไปไหนจะอยู่กับเราแต่เราปฏิบัติผิดพลาดก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพื่อประกายต่างๆคนที่นับถือพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจถูกต้องพอมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ไม่คิดว่ามันเกิดที่ตัวเราแต่ไปคิดว่าเกิดจากกรรมหน้าอะไรต่างๆอำนาจดวงดาวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนใจแล้วคอยทำกาจาไหวเป็นวอนขอร้องบนบายสารกล่าวกับสถานที่เหล่านั้นอย่าลงโทษข้าพเจ้าได้เลยข้าพเจ้าเองสุดตัวว่าผิดแล้วการกระทำเช่นนั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจว่าความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเจริญความเจริญความมั่งมีความยากจนมีโรคมากมีโรคน้อยเกิดจากตัวเราเองเกิดจากตัวเราเองเราจะป้องเพียวกับความนึกคิดเกิดจากใจของเราใจเราเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในร่างกายแต่คิดดีพูดดีทำดีเราก็มีความสุขมีความเจริญแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเขาก็มีความทุกข์ในความเดือดร้อนใจความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความเจริญความเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละบุคคลท่านไม่ได้เกิดจากอะไรแต่เกิดจากใจของเราเองเราเป็นผู้สร้างอนาคตของชีวิตด้วยตัวของเราเองถ้าใจของเรามีพื้นฐานดีงามอนาคตก็จะสดใสแต่ถ้า ใจก็เราไม่พึ่งฐานไม่เบาไม่ควรมีความชั่วร้ายอยู่ในใจหลายเรื่องหลายประการอาลาคตก็จะเดือดร้อนวุ่นวายมีปัญหาด้วยประการต่างๆคนที่ทำผิดกฎหมายแสดงว่าจิตใจตกต่ำไม่อยู่กับความกับธรรมะไม่อยู่กับพระแต่ไปอยู่กับผีกบาลเลยทำผิดอะไรเข้าไปสู่ก็ตั้งข้างที่ตนเมตตาห้อยคอเมตตาห้อยคอองค์ใหญ่หรือว่าความใหญ่แต่ยังไปกระทำความผิดเกินไปดื่มสุราเมรัยไปเสพสิ่งเสพติดไปสนุกสนานทาเลือดหนังตามจักรแขนตีตาตาแต่เขามีไว้ให้คนไปเที่ยวเขาล่อคนลูกเข้าไปในสถานที่นั้นแล้วเขาก็ไปทำอะไรตามกฎเกณฑ์ของเขาคนเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ร้อนแต่ภายหลังอันชื่อว่าความชั่วก่อนทำก็เดือดร้อนเพิ่มกำลังทำเหนื่อยก็เดือดร้อนทำเสร็จแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนแต่ว่าร้อนทั้งสามเวลาร้อนก่อนทำร้อนขณะทำอยู่ร้อนขณะว่าทำเสร็จแล้วมานอนที่บ้านเป็นทุกข์กังวลใจราชาเรียกว่ามีความวิตกกังวลในเรื่องที่อายชาละไม่รู้จักข้ามใจใจก็ตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์เหล่านั้นไม่รู้จะทำอย่างไรก็มักจะนึกถึงหมอดูพอปลุกพอเสกตรงเลขตรงยันด้วยประทายชาติแล้วก็ไปหาถูกต้มถูกหลอกต่อไปอีกเสียเงินเสียทองโดยไม่ต้องเลือกเอาไปไปหาพระแต่ไปหาพวกผีพวกบ้านก็เกิดปัญหาเอาไปหาพระก็ต้องรู้ว่าการบอกพระเหล่านั้นทำเดินชีวิตแบบไหนถ้าลำเลินชีวิตตามธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่เสียหายแต่ดำเนินชีวิตนอกศีลโลกทำตนเป็นหมอดูพอปุ๊บป้อเสกองเล่ทรงยันทำพิธีไสยศาสตร์เพื่อการศาสตร์อันนั้นเขาเรียกว่ากล้านอกรีดนอกรอยเราไปหาก็ขาดทุนไม่ได้อะไรหยุดแต่กำไรจึงไม่ควรไปสู่สถานที่เหล่านั้นแต่เราควรไปวัดที่มีการสอนธรรมะชี้แจงแนวทางชีวิตให้เราเข้าใจชีวิตของเราก็จะดีขึ้นในสมัยตั้งพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระเสนาธิโกศลได้ขวัญในรูปต่างๆแล้วก็ไปปรึกษากับพวกปุโรหิตปุโรหิตคือที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินถ้าปุโรหิตท่านเป็นสัมมาทิฏฐิก็แนะนำในทางถูกทางชอบมาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็แนะนำใครตามผิดไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินไปปรึกษาข้อราชการก็โกหกเอานั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิก็บอกว่าท่านไม่ได้ทำการบูชายัญบูชายัญด้วยอะไรบูชาด้วยสัตว์ที่มีชีวิตที่เราเป็ดไก่มาบูชาเอาหัวเอาควายเอาม้ามาทำการบูชาเพื่อการขุดหลุมแล้วห่อควายใส่ลงไปติดควายลุกโคมร้อนที่สุดเป็นตาแดงแล้วก็ฆ่าสัตว์ตัวลงไปนั้นก็ถูกควายไหม้เห็นกุ้งไปทั่วกระกอบแต่ว่าเป็นการฉลองก็ให้ป้องจากความทุกข์ความเดือดร้อนครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ที่บ้านนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวไปบ้านนั้นผ่านเมืองนี้บ้างตะเวนเรื่อยไปเพื่อสอนธรรมะมาพระพุทธเจ้ามาชูบ้างกุศลซึ่งเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินที่ขวัญแม่นางมาริกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินเป็นสัมมาทิฏฐิในความเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กราบทูลว่าพระองค์ขวัญแล้วก็ไปถามพวกปุโรหิตซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ ็แนะนำไม่จำกายข้าศัตรูชายันเป็นบาปเป็นอกุศลทำไมไม่ไปหาพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้ามาอยู่ที่บ้านเราแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลุกได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามฝันที่ปรากฏขึ้นในแผ่นหลังพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงเหตุผลได้ฟังให้เข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏในความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่จะเกิดต่อไปข้างหน้าเป็นเวลาร้อยปีพันปีก็ได้ถ้าอะไรอาเภษจะเปิดขึ้นในแผ่นดินคนจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจพระเจ้าพิเศษได้กว่าแล้วถ้าเกิดถูกไปไม่ทำการโมฆะอย่างต่อไปคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินทางเห็นแกะเป็นจำนวนร้อยเขาต้อนไปแล้วลูกแกะตัวหนึ่งมันเดินไม่ได้น้อยพระองค์เอามาอุ้มมาอุ้มเดินไปแล้วถามคนเลี้ยงแกะว่าจะเอาแกะไปไหนเขาบอกว่าจะเอาแกะไปหาพระเจ้าแผ่นดินเพื่อฆ่าบูชายันพระองค์ก็ไปหาพระเจ้าแผ่นดินถามว่าพระองค์กำลังจะทำอะไรพระเจ้าแผ่นดินตอบว่าจะทำการพิธีใหญ่เพื่อบูชายันด้วยแกะร้อยตัวพระองค์ก็บอกว่าการฆ่าแกะร้อยตัวเพื่อบูชายันมันเป็นการถูกต้องไหมพระเจ้าประสิทธิ์ก็ตอบว่าไม่ถูกต้องพระองค์ทำทำไมทำตามคำแนะนำของพวกผู้โลหิตว่าให้ทำการบูชายันฆ่าสัตว์ที่ลงไปในกองไฟพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าได้ต่อการผลอันเกิดจากบูชายันก็ควรจะบูชาด้วยการของตนก็กระโดดลงไปในกองไฟให้ตายไปจึงจะเป็นตายถูกต้องพระเจ้าประเสริฐบอกว่าไม่กล้าทำเช่นนั้นเพราะอยากรักชีวิตอย่างกลัวตายอย่างไม่อยากจากไปพระองค์รักชีวิตของพระองค์กันไหนสัตว์ทั้งหลายมันก็รักชีวิตของมันเหมือนกันถ้าเราจับมันมาฆ่ามันก็คงจะร้องด้วยเสียงดังว่าอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าก็ไปพบคนผิดซึ่งได้เกิดทุกข์เกิดทุกข์อย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินได้กวางแล้วก็สั่งยกเลิกปล่อยแกะเจ้าว่าตัวไปไม่เอามาฆ่าบูชายันอีกต่อไปคันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินนั่งคิดผิดเพราะตามเชื่อฟังคำผู้โลหิตจะไปที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินหมายในหลวงของเราในปัจจุบันมีองค์ตมนตรีไปที่ปรึกษาเรื่องต่างๆที่จะไปถึงพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ผ่านมือองค์ตมนตรีองค์ตมนตรีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเสนอแนะว่าควรทำอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินก็ทำตามคำเสนอแนะไม่เป็นพิษไม่เป็นไปแก่ใครๆก็องค์กำลังตีช่วงเท่าไหร่เป็นคนแก่มีความเป็นธรรมอยู่ในใจไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมพระองค์เลือกแล้วว่าคนที่ควรจะเป็นองค์กำลังตีนั้นเป็นคนอย่างไรเพื่อเราแก่คนดีๆทั้งนั้นแก่คนสัญญาธรรมศักดิ์ได้เป็นประธานองคมนตรีก็เป็นคนดีมากสู้สัตว์สุจริตไม่คิดคบเผลอต่อใครและไม่กระทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นที่ไว้วางใจของพระเจ้าอยู่หัวทูลแนะทำอะไรก็ทูลได้เหตุได้ผลให้ทรงคิดของได้พระองค์เองอีกทีหนึ่งการบริหารบ้านเมืองทุกอย่างจึงเป็นไปด้วยดีก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องสั่งสอนแต่เรามาใช้หลักธรรมเป็นเครื่องสั่งสอนเราก็อาจจะผิดบางเครื่องอะไรก็ได้นี่คือความเสียหายในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องเอาธรรมะมาเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งนี้มันดีหรือชั่ว มันสุขหรือทุกข์มันเสื่อมหรือเจริญเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลแต่เห็นว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญก็ทำกรรมเก่งให้กดแก่ตนแก่ท่านก็ไม่ควรจะทำสิ่งนั้นควรจะยับยั้งชั่งใจบังคับตัวเองควบคุมตัวเองไม่ให้ไหลเลื่อนไปสู่ความตกต่ำจนกลับเป็นกายถูกต้องชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งยั่วยุมากยั่วยุให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดความอยากเกิดประกายฐานต่างอยากมีอยากเป็นอยากได้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นประกายฐานต่างแข่งขันกันหาแข่งขันกันใช้แข่งขันกันมีสิ่งที่ไม่ควรจะมีจนเกิดปัญหาขัดคอกันขัดแย้งกันพอขัดแย้งกันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องฆ่ามันตายไปกันเลยแอบไปฆ่าทั้งครอบครัวแต่เล็กติดต้องไม่รู้อะไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ใหญ่แต่คอยถูกกระสุนผิดชีพไปโดยเหมือนกันอันนี้เป็นการทำที่ไม่ถูกต้องแต่คนเหล่านั้นไม่ได้ใช้ธรรมะไม่ได้เข้าหาพระไม่ได้ฟังคำสอนก็ดำมาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแต่ถ้าเป็นคนมีธรรมะเป็นหลักรองใจเขาจะไม่ทำผิดตัวได้เขามีความละอายบาปในความกลัวบาปไม่จะทำสิ่งชั่วร้ายเป็นอันขาดจิตใจมั่นคงอยู่กับพระอยู่กับคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าได้วางไว้เป็นหลักชีวิตชีวิตก็ปลอดภัยเพื่อประกายตั้งพวกเราไม่ไปทำอะไรปิดใจเสียหายเราจะเห็นว่าคนบางคนมีสภาพเช่นนั้นเป็นคนดีมีความสุขมีความใจเจ้าหน้าในทางที่ถูกที่ชอบไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เกิดความเดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมแต่เป็นผู้คลี่คลายปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนดีปราชาพระเรียกว่าเป็นสัตตบุรุษสัตตบุรุษคือคนดีคนชอบคนดีคนชอบนี้นานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกจักรทั้งหลังพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพุริโสภิกขเวผู้ก่อนภิกษุทั้งหลายสัพพุรุษนานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกจักรทั้งหลังและเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกเท่าไรไม่ได้เกิดมาเพื่อต่อสงครามไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าใช้ธรรมะเป็นหลักในการติดต่อกันไม่ทำอะไรที่เป็นหลักก็ผิดหลักเกณฑ์ของธรรมะชีวิตเขาก็เรียบร้อยดีงามไม่มีความเสียหายกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขจะไปไหนก็มีแต่ความสุขความสบายเพราะเราไม่มีเวรกับใครๆไม่ได้เบียดเบียนใครทำใครให้เดือดร้อนชีวิตจึงเรียบร้อยก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีอันนี้คือผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมดีแล้วธรรมะย่อมคุ้มครองบุคคลนั้นอำนาจของพระธรรมเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เป็นอำนาจที่ปกคลุมโลกทั่วไปคุ้มครองชีวิตต้นไม้สัตว์เอกจาร์และประชาชนแต่ว่าธรรมะจะคุ้มครองเราได้เมื่อเราศึกษาให้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็เรามีร่มกันแดดกันฝนเราหลีกว่าแค่เดินไปฝนตกก็ไม่กลางแต่ร้อนก็ไม่กลางร่มนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำไม่ดักก็แค่เก่าๆนี่ไม่ได้เรื่องอะไรแต่คนที่ฉลาดเขาใช้ร่มเป็นพอฝนจะตกเขาก็กางร่มแต่ร้อนจัดก็กางร่มร่มช่วยให้เขาพ้นปัญหาพ้นความทุกข์ความแดดร้อนเพื่อประกายต่างๆแทนใดถ้าทำคำสอนในทางพระศาสนาเป็นบรรทัดร่มเงาที่คอยกันเราไม่ให้ถูกกระทบกับสิ่งชั่วสิ่งร้าย ม่ให้เราเป็นคนผิดผิดพูดผิดทำผิดก็คนผิดไปสู่สถานที่ผิดผิดเราก็ปลอดภัยถ้าเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องกันทองเอามาเอาธรรมะมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้คอยแยกคอยนำมันกับคณาจารย์อย่างประกาศว่าเป็นมิตรกับคนทุกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านฉันใดพระธรรมก็เป็นมิตรกับเราคุ้มครองเรารักษาเราแต่ว่าพระธรรมนี่ถ้าเราไม่เข้าไปหาไม่ศึกษาให้เข้าใจไม่นำมาปฏิบัติธรรมะก็ช่วยเราไม่ได้มันเรามียาแก้ไขให้วิเศษสักใดก็ตามแต่เราเอากอดยามาวางไว้ข้างเตียงแล้วก็รอครวญครางด้วยความเจ็บปวดไปกินยานั้นยามันจะช่วยรักษาโรคได้อย่างรักษาไม่ได้ยามีคุณค่าข้อต่อว่าเรารับทานเป็นเวลาตามที่หมอสั่งให้กินตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารต้องกินให้ถูกต้องไม่ใช่กินตอนเช้าไม่กินแล้วมาเพิ่มกินตอนกลางวันเพิ่มหลายเม็ดก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติเพราะยามันเกินไปเกิดความเสียหายการใช้ยาก็ต้องแก้เป็นต้องอ่านคำการประคุณที่เขาปิดไว้ที่สองให้เข้าใจแล้วจึงจะกินถ้ายังไม่เข้าใจอยากกินเข้าไปกินเข้าไปเขาจะเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดปฏิกิริยาทางภายในร่างกายเป็นปัญหาแก่เราก็เราไม่เข้าใจฉันใดธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแสนดีแสนวิเศษแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็เป็นปัญหาทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้เราจึงควรจะพิจารณาว่าจะใช้อย่างไรซึ่งจะมีคุณมีประโยชน์แก่ชีวิตท่านจึงมีธรรมะว่าบทหนึ่งเรียกว่าพุทโธเกตข้อแรกเขาขึ้นเอาว่าธรรมะวิจัยธรรมะวิจัยธรรมะวิจัยหมายความว่าศึกษาค้นคว้าในเรื่องธรรมะหาเหตุหาผลในเรื่องธรรมะให้เข้าใจถูกต้องแล้วหยิบมาใช้ให้เหมาะแก่เหตุการณ์แก่เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราใช้ธรรมะถูกต้องตามเหตุการณ์ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนั้นก็ถูกกำจัดไปไม่เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราฉลาดใช้ธรรมะซึ่งเป็นวิทยาแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่งของหมอเราก็ให้โรคหายไปจิตใจก็สบายคนเรามีโรคสองอย่างโรคทางกายโรคทางใจหรือว่าทางวิญญาณโรคทางกายนั้นก็ที่เราเป็นอยู่อย่างไรแรงก็โรคมาเองโรคเอดเป็นเรื่องที่เป็นโรคร้ายจับเข้าใครแล้วตายทุกรายไม่สามารถจะรักษาได้แม้ว่าจะมีหมอผู้ชำนาญการในการรักษามันโรคก็รักษาไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกตัวว่าเป็นมะเร็งเมื่อมันหนักเสียแล้วไม่ได้รู้สึกก่อนนะไม่รู้ว่ามันเป็นพอรู้สึกว่าเป็นหนักเสียแล้วไปหาหมอข้อหมอก็ช่วยไปตามเรื่องแต่ว่าไม่สามารถจะช่วยให้เราพ้นจากโรคนั้นได้ถ้าเราไม่รู้พอรู้หนักเสียแล้วช่วยไม่ได้โรคนี้แก้ได้แรงมากโรคเอดเปลี่ยนเป็นของใหม่เกิดก็หลายขึ้นในบางไทย เป็นการมากเหมือนกันคนเป็นโรคเอดคือคนสุขสนชอบเที่ยวหาความสุขการเลื่อนขาหลังในเวลาทางค่ำกลางคืนพระพุทธองค์สั่งสอนไม่ถือเสียงข้อสามไม่เก่งยักถือข้อสามในห้าข้อข้อสามว่ากาเมสมิทธาจาราเวรมณีข้าพเจ้ารับศีลเพื่อข้อปฏิบัติตั้งเจตนาลดเว้นจากการประพฤติผิดในเรื่องกามารมณ์ถ้าเราถือศีลข้อที่สามเป็นครับเราไม่เป็นโรคอีกถ้าว่าโรคเอดส์นี่อันตรายมากเป็นแล้วอาจจะติดแก่แม่บ้านติดลูกได้เป็นโร เกลือกรามรวดเร็วได้ทั่วพระรามพระพุทธเจ้าป่าในแอฟริกาป่าใหญ่ไปพบลิงตัวใหญ่ลิงโอรังอูตังตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าคนอันนี้พระรามมันอุตริกไม่เท่าไรไปจับลิงมาทำตายซ่องเสียบเพราะว่าเสียบเบสูงทำลิงทำกิจกรรมระหว่างเพศกับลิงได้โรคกลับมาเอามาแก้ร้ายไปทั่วโลกก็เกิดมาจากไอ้ลิงนั่นเองเกิดมาจากพลังที่ไม่เวชมะเป็นคนที่ตกอยู่ในอำนาจของความอยากเรียกว่าตัณหาในจิตโลกมาแล้วโลกแผ่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนเรามันมีสองเพศเพศชายเพศหญิงเพศชายเพศหญิงนี่คอยที่จะเข้าไปใกล้กันอยู่ตลอดเวลาคอยที่จะมีความสัมพันธ์ตามเพศอยู่ตลอดเวลาโดยไม่คิดว่ามันเป็นอะไรบ้างเลยหลงไหลไปส่องเสพตามกิจกรรมระหว่างเพศกับคนเช่นนั้นเขาก็ติดรูปติดได้พอเป็นแล้วรักษาไม่ได้ไม่แต่ตายรูปเดียวร่างกายเข้าไปพร้อมเข้าไปเรื่อยๆแล้วเขาเป็นผื่นตามผิวหนังเป็นแผลกระตายชะกันไม่มียาจะรักษาถ้าเขาค้นเหลือว่าจะแก้ยาอะไรรักษาโรคนี้ยังไม่พบยังไม่มีประสิทธิภาพที่รักษาได้ก็ต้องตายแต่ส่วนแล้วแต่คนที่มีธรรมะเป็นหลักมีศีลเป็นหลักใจต่อจนไปว่าพุทธศีลติดศีลข้อสามก็ไม่ไปเที่ยวกลางคืนมันไปสัมสอนทางเพศเขาอ่อนตัวรอดปลอดภัยพระจะชี้ทางไว้ให้เดินแล้วแต่บางคนไม่เดินตามทางที่พระชี้จับเดินไปรอบหูรอบตาจะได้รับทุกข์รับโทษด้วยประการต่างๆที่วัดตมาตั้งคุกในลพบุรีมีสถานที่ช่วยเหลือคนไปโรคอีกข้าไปโรงยาไว้โรคเอกก็ไปนอนเนี่ยก็รอความตายไม่มียารักษาอยากมีคนใดเป็นโรคเขาเอามาทิ้งมาที่คนป่วยชาวบ้านกล้าเห็นว่าสงสารเลยเชื่อกันยกเข้าไปอยู่ในอาคารอยู่ไม่เท่าใดก็ตายตายทุกวันวันละสามสี่ศพเอาเป็นเตาแตกต้องสู้เตาใหม่มีความร้อนชุ่มเขาจะปอดไม่โรคเองโรคเองจะติดต่อกันได้โดยที่สัมพันธ์ไม่ใช่ติดต่อกันทางไปไปโรคไปติดแต่ว่ามีที่สัมพันธ์และติดเพราะฉะนั้นคนหนุ่มหนุ่มสาวสาวรู้จักพิจารณาตัวเองอย่าไปเที่ยวกลางคืนอย่าไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้าแล้วกินยาเสพติดเพราะว่าจะเสียคนพอกินยาเสพติดเมาแล้วก็เสียคนทำตัวคนเหลือเขาทำได้ถ้าร่างกายเมื่อไม่มีภูมิต้านทานไปแพ้เสียเวลาของชีวิตพ่อแม่ก็เสียใจแต่คนที่เสียใจหนักคือคนที่จะตายเพราะใดจะทำผิดไปเราที่ยังไม่เป็นโรคเท่านั้นอย่าไปเที่ยวแสหาโรคควรจะอยู่อย่างบริสุทธิ์มีชีวิตดีงามตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคู่ครองก็เป็นความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองไม่ไปหาความสุขนอกบ้านไม่ไปเที่ยวหาความสุขนอกนี่นอกหลอดชีวิตก็เรียบร้อยเป็นไปด้วยดีพระท่านสอนไว้อย่างนั้นถ้าเราถือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเราเป็นเด็กดื้อไม่เชื่อฟังคำสอนของพระห้ามแม่ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวห้ามแม่ดื่มสุราเมรัยก็ไปดื่มเพราะว่าทำผิดก็ไปติดยาเสพติดก็ประการต่างๆแล้วเขาไปเที่ยวก็โรคไปไข้เจ็บตายทั้งไปจำนวนมากคนภาคเหนือตายมากกว่าภาคไหนพระสุขสัตย์ที่ชาวนาคนพ่อเ าว่ามาขายเสื้อขายตัวเสียทีเขาถ้าไปโรคอีกกลับบ้านพวกรวมๆเขามาติดมันไม่ชอบเสพกับคนพวกนั้นก็เลยติดโรคตายกันหมดเอากันหมดเอากันเกือบทุกวันมีคนตายหมดเพราะเรื่องนี้ชอบในเรื่องการกระทำของร่างกายเราจึงต้องมีการควบคุมจิตใจ
2: การตักบาตรกับการอธิษฐานนานมาแล้วพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุดงโปรดไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นผู้มีอันจะกินเป็นผู้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองทั้งนี้เนื่องจากคนในหมู่บ้านล้วนมีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเมื่อทราบว่ามีพระสงฆ์มาโปรดก็พากันออกมาทำบุญใส่บาตรด้วยความเคารพกระทั่งวันหนึ่งท่านได้ไปโปรดที่หน้าบ้านเศรษฐีคนหนึ่งทันทีที่ชายเศรษฐีคนดังกล่าวและเห็นพระสงฆ์มาโปรดก็บังเกิดความเลื่อมใสยินดีอาหารทั้งหมดล้วนแต่เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นสดใหม่และเป็นของที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างประณีตแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความศรัทธาอันบริสุทธิ์ของท่านเศรษฐีที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทานพรให้แก่เศรษฐีผู้มีจิตศรัทธาว่าให้เป็นผู้มากไปด้วยทรัพย์สมบัติยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งหลายเมื่อชายเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงก้มลงกราบพร้อมกับพูดว่าข้าพเจ้ามิได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองหรอกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าได้ยินดังนั้นจึงถามต่อไปว่าเหตุใดท่านถึงไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองอันว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นตัวข้าพเจ้ามีมากมายเพียงพออยู่แล้วหากแต่สิ่งทั้งหลายตายไปก็ล้วนแต่เอาไปด้วยไม่ได้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการคือการได้เข้าถึงพระนิพพานขอรับเมื่อพระสงฆ์ได้ยินดังนั้นจึงอวยพรให้ชายเศรษฐีมีดวงตาเห็นธรรมมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานในภายภาคหน้าหลังจากที่พระคุณเจ้าจากไปแล้วหลายปีต่อมาเศรษฐีคนดังกล่าวก็ได้ตายจากโลกมนุษย์เข้าถึงพระนิพพานสมดังคำอธิษฐานเรื่องเล่าดังกล่าวสอนให้มนุษย์ทั้งหลายได้เข้าใจว่าการใส่บาตรที่แท้จริงนั้นถือเป็นการฝึกตนให้มีใจเมตตาเป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์การทำบุญใส่บาตรแล้วอธิษฐานให้ตนเองมีความสุขอยู่ดีกินดีในชาติหน้าจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักเมื่อทำบุญใส่บาตรแล้วก็ไม่ควรหวังผลควรหันมาอธิษฐานขอให้เกิดปัญญาละวางจากกิเลสทางโลกจะดีกว่าย้อนมาดูตัวเราท่านทั้งหลายเวลาใส่บาตรอธิษฐานอย่างไรกันบ้างบางท่านบางคนก็หวังร่ำรวยในชาตินี้หวังเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้ได้ขึ้นสวรรค์วิมานชั้นฟ้าก็แล้วแต่ตามจริตตามนิสัยที่เราได้สั่งสมกันมาฉะนั้นการอธิษฐานก็สำคัญต่อไปใครใส่บาตรก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเกิดทุกคราวก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปมาดีใจมาเสียใจมามีมาเป็นมารวยมาจนสุดท้ายก็ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนตายก็ทำตาปริบๆเพราะว่าเอาอะไรไปด้วยไม่ได้นอกจากบุญและบาปก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามรับฟังบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคน

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเราThank you.

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV ชาว

สด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4-1คว้าแชมป์กลุ่ม L เข้ารอบน็อกเอาท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ทำให้ฮับตราไก่เก็บเพิ่มเป็น9แต้มผ่านเข้ารอบ32คู่ในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลได้ถล่มเอาชนะอิรัก5-0เก็บ3แต้มสำคัญยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้อุรุกวัยพบสเปนและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียเวลา7:00 นนิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา10:00 นปุ๋ยพัสดรการรายงาน
0: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนวางแผนเดินทางก่อนออกมาใช้สิทธิ์
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้จะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมกับเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้ควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนใต้
3: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จากนั้นจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเพื่อพบปะกับผู้แทนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอัมรันไมหะสวท.ยะลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 นค่ะ

0: จุดเด่น5เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษา

0: ุรีรัมย์โทร0655364458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแม่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาค่ะทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกทีมงานของเราก็วันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรนะคะในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ส่วนช่วงของดีดีที่ชุมชนวันนี้ที่ท่านก็ไปพูดคุยเองเลยนะคะกับน้องโจ๊กวัชเรศสุรพลเยาวชนคนรุ่นใหม่ชาวอำเภอแข่งดงเจ้าของแบรนด์ปู่สอนสารนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะวันนี้จะเจอกันก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายน2569ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณมากทีเดียวนะคะเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะช่วงเก็บข่าวบ้านเราก็จะเป็นเรื่องราวบ้านเราซะส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้ที่จะนำมาเสนอกันก็จะเป็นเรื่องราวของแบรนด์ปู่สอนสารนะคะจากงานของปู่สู่อาชีพของหลานหลานของปู่คนนั้นก็คือน้องโจ๊กนายวัชเรศสุรพลเขาเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเป็นชาวอำเภอแคนดงค่ะช่วยพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์ในหลายพื้นที่นะคะอย่างตอนนี้ก็มาช่วยอยู่ที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะเขารักในเรื่องของงานจักสานไม้ไผ่เขาจักสานออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทันสมัยมากนะคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและที่สำคัญสร้างงานให้กับผู้สูงวัยในชุมชนได้มาทำงานร่วมกันได้มีรายได้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของน้องโจกันค่ะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรก็จะนำคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนมาฝากเรานะคะเพราะว่าอาจารย์จินนี่ก็เพิ่งไปเที่ยวชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังมาเดี๋ยวเรามาฟังค่ะว่าคำศัพท์จะมีอะไรบ้างค่ะดูพยากรณ์อากาศก่อนค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่าหมายลักษณะอากาศในวันนี้พรุ่งนี้นะคะว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝนร้อยละ37ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25องศาเซลเซียสนะคะระหว่างหลายพื้นที่ช่วงบ่ายฝนตกบางแห่งได้น้ำฝนบางแห่งก็ไม่ได้น้ำฝนนะคะบางแห่งก็แห้งเลยตอนนี้บางแห่งก็หนูน้ำดีดีเนาะมันก็เป็นธรรมดาค่ะมันสภาพพื้นที่มันไม่เหมือนกันมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ดิฉันไปคุยกับน้องโจ๊กวัชเรศสุรพลเยาวชนคนรุ่นใหม่หนุ่มน้อยชาวอำเภอแคนดงที่เขารักในงานจักสานไม้ไผ่ส

0: วันนี้เรามาที่ลานชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะวันนี้เรามาร่วมทริปกับทางททแล้วก็ราชภัฏบุรีรัมย์ตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจักสานของที่นี่ซึ่งคุณผู้ฟังก็ได้ยินเสียงบ่อยอยู่แล้วนะคะก็คือน้องโจ๊กวัชเรศสุรพลนะคะซึ่งวันนี้ก็มาตั้งจุดที่จะสอนให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการจักสานทบทวนไปอีกนิดนึงค่ะน้องวัชเรศตอนนี้เรียนจบมากี่ปีแล้วนะ
1: เรียนจบมา1ปีแล้วครับ
0: ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็ทำหัตถกรรมจักสานที่บ้านครับแล้วก็ฝึกแม่ๆในชุมชนให้พัฒนางานฝีมือให้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับในการสอนงานจักสานไม้ไผ่ในโรงเรียนในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดครับ
0: ผลงานที่เห็นนี่ไม่ธรรมดานะจากเมื่อก่อนเราเห็นตะกร้าต่างๆเนาะมาครั้งที่แล้วเห็นตุ้มหูก็ทึ่งมีใส่มาด้วยนะคะวันนี
1: ้
0: นะเห็นตุ้มหูมาวันนี้เห็นเป็นลักษณะเหมือนพวงมาลัยร้อยเป็นอุบะเลยนะคะซึ่งสวยมากนะคะการพัฒนางานฝีมือให้กับพี่น้องชุมชนเหล่านี้นะคะน้องโจ๊กนำแนวคิดมาจากไหนอย่างไร
1: แนวคิดในกลุ่มที่เราทำจักสานนะครับก็คือเรามองเห็นจากวัตถุดิบเนาะที่เราทำอยู่ไม้ไผ่เราจะทำยังไงให้มันมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกใช้ที่เวลาเราซื้อไปแล้วจะไปใช้ในงานต่างๆนะครับอย่างที่ผมทำพวงมาลัยนะครับก็ผมก็ได้ไปเห็นในกลุ่มต่างๆที่เขาทำเอามาทำเป็นเหมือนมาลัยประดับรถบ้างมาลัยข้าวตอกที่อยู่จังหวัดยโสธรบ้างเราก็เลยลองนี่เราลองเอาเส้นตอกมาทำเป็นเหมือนจีบกล้วยไม้แล้วทีนี้เราลองมาประกอบกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วทีนี้ผมก็เลยได้มีแรงบันดาลใจลองเอามาม้วนดูพอม้วนดูปุ๊บแล้วมันเกิดเฮ้ยมันเป็นวงกลมเราก็เลยมีไอเดียคิดว่าเราเอามาทำพวงมาลัยดีไหมพอเอามาประกอบดูแล้วมันก็โอเคครับแล้วทีนี้พอโพสต์เฟซไปแล้วทีนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาสั่งจองกันเยอะแล้วทีนี้อย่างเช่นอุบะผมก็ตอนแรกว่าจะทำใส่เป็นไม้ไผ่พอทีนี้มันทำไม่ทันลูกค้าก็เลยว่าเรามีใบตาลมีใบลานเราลองเอามาประยุกต์ใส่กันเพราะว่าเขาโทนสีเดียวกันแล้วนี่ผมก็เลยเอามาทำเป็นอุบะเพื่อร้อยแทนลูกปัดที่เป็นลูกปัดพลาสติกก็เลยเอาให้เป็นงานธรรมชาติทั้งหมดครับอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นรูปดาว8แฉกครับ
0: อันนี้ใช้ใบลาน
1: ใช้ใบลานครับใบลานกับใบตาลครับพวกนี้จะเป็นใบตาลกับไม้ไผ่แต่ตัวนี้ก็คือใบตาลที่เขายังไม่แห้งมากแต่ถ้าเขาแห้งสนิทแล้วจะเป็นแบบนี
0: ้
1: ใช่
0: สีธรรมชาติ
1: ใช่ครับใช่จะเป็นสีเข้มเข้มขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะให้ผู้สูงอายุในชุมชนนั่งพับแล้วทีนี้เราก็จะเอาตากแดดเราก็

0: 60อัพขึ้นใช่ใช่แล้วซึ่งผมเป็นเยาวชนคนเดียวที่อายุเล็กที่สุดแล้วก็สอนแม่ๆยายๆทำแล้วทีเนี้ยผมก็รู้สึกมีความสุขอ่ะเราได้เห็นรอยยิ้มของคนแก่ที่จากนั่งอยู่บ้านคนเดียวเงาๆแล้วก็ผมก็ไปเกณฑ์มาแล้วก็มานั่งรวมกันแล้วก็นั่งล้อมวงนั่งทำคุยกันแล้วก็แบบทำให้แบบวันนั้นคนแก่มีความสุขใช่ครับประมาณ
1: แล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วยนะถึงแม้จะไม่มากอะไรยังไงแต่การได้รวมตัวกันแล้วก็ทำในสิ่งที่ท่านรักเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นความสุขให้กับท่านสอนแรกๆนะคะยากไหมพี่บรรดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอาที่มานั่งเรียนเนี่ยนะคะ
0: ตอนแรกผมในความคิดผมเลยว่าตอนแรกคิดว่าสอน
1: ท่านจะถนัดสานตะกา
0: ใช่ใช่ครับเพราะแม่ๆบางคนคือผมอ่ะจะมองไปเห็นประเพณีต่างๆในชุมชนก่อนที่ผมจะมาให้พับใบตาลใบลานเพราะว่าในชุมชนเราจะมีบุญเดือน4เนาะบุญเทศมหาชาติเขาก็จะพับนกพับปลาพับสัตว์ต่างๆแล้วก็เอาไปประดับในงานเทศมหาชาติซึ่งเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์เนาะแล้วทีนี้ผมก็เลยมองว่าเขาเอาใบมะพร้าวพับเอาใบตาลพับบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็เลยว่าเขาเคยมีประสบการณ์เคยทำแล้วมีฝีมืออยู่แล้วแต่เขาไม่ได้พับในรูปแบบของเราแต่เราก็สามารถไปฝึกเขาเพียงเล็กน้อยให้เขาปรับเปลี่ยนในรูปแบบการพับให้มาพับแบบของเราว่าเราต้องการในรูปแบบไหนพอทีนี้ไปสอนวันแรกแม่ก็ยังงงอยู่ครับแต่พอทีนี้พอแกพับเป็นแล้วก็พับเหมือนหัวนกไงแม่ก็บอกแกไปแล้วเนี่ยแกก็อ๋อแล้วทีนี้พอแกทำพอแกเข้าใจแล้ววันเดียวแกก็ทำได้เลยใช่พอมาร้อยเราก็ร้อยตัวอย่างให้ดู1เส้นเรียงลำดับเลยว่าเซตนี้ขนาดเท่านี้ขนาดใหญ่กี่เมตรขนาดกลางกี่เมตรขนาดเล็กกี่เมตรเล็กสุดกี่เมตรเราก็จะบอกแม่ๆเขาก็จะร้อยตามของเขาแล้วทีนี้ถ้าเราไม่อยู่เราก็สามารถบอกไว้ได้ว่าแม่ทำแบบนี้ให้ผมนะเอา20ชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะทำไว้ให้พอเรากลับมาปุ๊บเราก็พร้อมส่งลูกค้า
1: ดูฝีมือก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่ามันคือมันงดงามมันอ่อนช้อยปานกระทำจากดอกไม้จริงๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันคือเส้นไผ่นะที่พับอย่างนี้ขายยังไงคะ
0: พวงมาลัยที่ผมทำนะครับตอนนี้ก็คือมีพวงเล็กแล้วก็พวงขนาดกลางแต่พวงขนาดใหญ่ยังไม่ได้ทำนะครับก็พวงเล็กอยู่ที่ราคา290ครับแล้วก็ขนาดกลางอยู่ที่390
1: อันนี้คือพวงมาลัยซึ่งจริงๆแล้วยังมีอะไรที่ทำอีกเยอะอยากจะรู้จังเลยว่าผลงานที่ผ่านมาในระดับฝีมือซึ่งสืบทอดมาจากคุณปู่เนาะปู่สอนสารอย่างที่เราได้เคยนำเสนอคุณผู้ฟังมาหลายต่อหลายครั้งนะคะในรายการสวัสดีบุรีรัมย์ของเราเนี่ยตอนนี้นะคะมาถึงรุ่นหลานที่ปู่สอนเอาไว้งานที่ทำที่ผ่านๆมาผลงานที่เห็นเนี่ยก็มีเห็นมีอยู่มากมายอะไรบ้างอ่ะป้ายังจำไม่ได้แล้วทบทวนให้ฟังหน่อยเป็นงานระดับประเทศเลยก็มี
0: ครับอย่างงานจัดสรรที่ผมทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ทำกับคุณปู่มาอันแรกเลยก็จะเป็นของใช้ในครัวเรือนอย่างเช่นพวกตะกร้าพวกข่องใส่ปลาพวกเปที่ใช้สำหรับนอนนะครับพวกกระด้งแล้วก็เป็นพวกกระติบข้าวของข้าวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นพวกฝาบ้านอะไรเงี้ยที่ปู่สอนทำมาตอนผมทำเริ่มต้นเลยก็ตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ป.1 ป.2 ครับแบบเริ่มไปจับเส้นต่อกับปู่จับเอามีดเหลาเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เป็นแต่พอมาเป็นเลยก็คือช่วงป.4 ครับช่วงนั้นก็คุณครูที่โรงเรียนประถมครับเขาจะมีโครงการไอการแข่งขันทักษะวิชาการเป็นการแข่งขันงานหัตถกรรมเนาะผมก็ได้ไปแข่งแล้วก็ได้ไประดับประเทศทุกปีเลยตั้งแต่นั้นจนจบมัธยมม.6 ก็ยังแข่งจักสานเรื่อยมาครับแล้วทีนี้ก็ได้มาพัฒนาชิ้นงานตอนช่วงม.5 ม.6 เราขึ้นมหาลัยก็มีเป็นพวกแปรรูปกระเป๋าพวงกุญแจแล้วก็เป็นงานทำตามลูกค้าสั่งอย่างเช่นสารรูปเหมือนอย่างงานที่เมื่อปีที่ผ่านมาผมก็ได้เข้ารับเสด็จพระองค์หญิงนะครับก็ได้สารเป็นรูปพระพักตร์ท่านครับแล้วก็ได้ถวายให้ท่านใช่ครับซึ่งท่านก็ได้ชมแล้วก็นี่ท่านก็ชมว่าทำมาจากอะไรแล้วท่านก็ถามว่าทำไมทำได้เหมือนมากอะไรเงี้ยท่านก็แบบมันแซวเราอะไรเงี้ยครับแล้วเนี่ยก็สานเป็นรูปพระพักในหลวงรัชกาลที่10ครับแล้วก็รัชกาลที่9แต่ที่ทำมาก็คือลูกค้าแบบสั่งไว้เป็นปีนะครับใช่ครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นตอนนี้งานใหม่ก็คือเป็นพวงมาลัยครับเพิ่งทำพวงมาลัยแล้วทีนี้ก็จะพัฒนางานปู่ที่จากเป็นกล่องข้าวเนาะตอนนี้ปู่ทำกล่องข้าวแต่ว่าผมจะพัฒนาให้เป็นงานที่มีลักษณะที่มีลายขีดซึ่งปู่ทำจะเป็นลายพื้นแต่ผมจะเอาลายขีดที่นำจากผ้าไหมมาออกแบบแล้วทีนี้ก็จะทำเป็นแบบทรงขาสูงแกะสลักนี้ก็จะแกะสลักในรูปแบบของปราสาทขอมลักษณะคล้ายๆปราสาทขอม

0: ซึ่งผมก็ได้ศึกษามาจากฝั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ฝั่งสารคามที่เขาเคยทำแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แกะสลักแบบละเอียดมากแต่ผมได้ไปศึกษาดูซึ่งกล่องข้าวเนี้ยเขาจะทำในพิธีสู่ขวัญครับ อย่างเช่นเราจะแต่งงานเราจะบวชเราจะทำพิธีสู่ขวัญข้าวต่างๆเนี้ยเขาจะใช้กล่องข้าวเนี้ยเอาใส่ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยซึ่งไว้บูชาเทพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นเครื่องบูชาเขาจะเอาข้าวใส่ในกระติบข้าวเขาเรียกว่าข้าวขวัญซึ่งเวลาเราใบสีเสร็จเราจะให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวกินให้พ่อนาคกินอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็เลยว่าอยากทำให้มันมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ก็จะทำเป็นกล่องข้าวทรงสูงแล้วก็มีลายขีดแล้วก็ใส่ข้าวข้างในแล้วก็ตั้งคู่กับใบสีครับแล้วเขาจะเรียกว่ากล่องข้าวขวัญใช่ครับ
1: มันจะมีคุณค่ามากเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ฟังรายการและชมทางเพจของเราก็คงจะได้เห็นภาพนี้นะคะว่าเป็นเช่นไรนะผลิตภัณฑ์ที่ทำตอนนี้มีสักกี่อย่าง
0: โอ้นับไม่ถ้วนเลยครับคือเยอะมากเลยครับใช่
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: เพราะว่าถ้าอย่างเราทำขายในกลุ่มอยู่กลุ่มที่บ้านเนาะแล้วทีเนี้ยบางครั้งคนที่เขาอยากไปชมงานที่บ้านก็จะไปเห็นบางชิ้นบ้างชิ้นนี้หมดแล้วชิ้นนี้หมดแล้วคือเราทำไปเรื่อยๆครับพอเราปิ๊งไอเดียนี้มาเราก็ทำตัวนี้ปิ๊งไอเดียนี้มาทำนี้แต่ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นะครับก็สนใจงานชิ้นเดิมหรืองานชิ้นใหม่หรืองานใหม่ที่อยากให้เราทำให้ใหม่ก็สามารถบอกเราได้นี่ครับเพราะว่าผมอ่ะส่วนมากจะเป็นทำงานตามแบบลูกค้าบางครั้งเขาอยากทำแบบนี้ทำให้หน่อยได้ไหมเราก็ขึ้นแบบให้เขาดูถ้าเขาพอใจเขาก็สั่งถ้าเขาถูกใจนะครับถูกใจกับชิ้นงานว่าเอ้ยโอเคตรงแบบที่พี่สั่งทำครับเขาก็จะสั่งเราทำ
1: ถ้ามีสถานศึกษาหรือว่ามีคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะมาดูมาเห็นกับตาในพื้นที่ของตำบลลำดวนเนี่ยนะคะจะมาหาน้องโจ๊กได้ยังไง
0: น้องโจ๊กเองนะครับเป็นคนที่อำเภอแคนดงนะครับแต่ว่าน้องโจ๊กอ่ะคือเรียนที่ราชภัฏบุรีรัมย์เนาะอาจารย์ก็พามาลงพื้นที่มาลงพื้นที่มาทำโครงการมาช่วยชุมชนซึ่งชุมชนตำบลลำดวนเนี่ยจะมีพื้นฐานในการทำจักสานอยู่แล้วแต่ไม่มากจักสานเป็นของเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างเช่นพวกกระด้งพวกเครื่องจับปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นของใช้ในครัวเรือนต่างๆแล้วทีนี้โจ๊กก็เลยได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่โจ๊กได้มาจากปู่ในการสานลายขีดในการขึ้นรูปงานต่างๆให้แม่ๆที่ลำดวนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากพบน้องโจ๊กหรืออยากเจอน้องโจ๊กสามารถติดต่อได้ที่ตำบลลำดวนก็ได้หรือว่าจะมาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็โจ๊กก็จะมาที่นี่ด้วยแต่ว่าถ้าอยากไปเยี่ยมโจ๊กที่บ้านก็ที่แคนดงก็ได้นะครับหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0956192384ครับแล้วก็ Facebook ของน้องโจ๊กนะครับก็คือวัชเรศสุรพลครับแล้วก็ ID Line ก็คือเบอร์โทรที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับแล้วก็เพจนะครับก็คืองานจักสานไม้ไผ่นะครับแบรนด์ปู่สอนสานครับ
1: ค่ะนี่แหละค่ะปู่สอนสานนะคะที่นำเสนอคุณผู้ฟังมาหลายต่อหลายตอนวันนี้เขาพัฒนาฝีมือขึ้นละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางเพจอยู่นะคะก็สามารถที่จะติดต่อตามที่อยู่ที่น้องโจบอกเพื่อที่ว่าจะได้มาดูฝีมือของเขาจริงๆนะคะ อยากฝากอะไรหรือว่ามีแนวคิดที่จะสืบทอดให้คนรุ่นใหม่ยังไงไหมคะ
0: ผมอยากให้คนรุ่นใหม่นะครับอย่าคิดว่าไม้ไผ่เป็นแค่พืชที่กินได้แค่หน่อนะครับแต่ไม้ไผ่ยังสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ครับอยากให้คนรุ่นใหม่ลองหันเปลี่ยนความคิดให้มองไม้ไผ่ให้กลายเป็นคุณค่าครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: จักสานไม้ไผ่นี้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้คนในชุมชนแล้วก็สร้างพื้นที่ให้สังคมผู้สูงอายุได้มาพบมาพูดคุยกันเลี้ยงดูจากภาพแล้วโอ้ชื่นใจนะคะเพราะฉะนั้นก็หนึ่งในผู้สูงอายุอันนี้นะคุณผู้ฟังก็ต้องขอบคุณน้องโจ๊กนะคะที่ยังคงสืบสานงานจักสานจากภูมิปัญญาของปู่พัฒนาจนเป็นที่รู้จักกันในแบรนด์ปู่สอนสารอันนี้นับเป็นต้นแบบวิสาหกิจที่ไม่ได้สารแค่ผลิตภัณฑ์แต่สารคนสารใจและสารอนาคตของชุมชนด้วยนะคะคุณฟังที่สนใจจะสั่งผลิตภัณฑ์จากสารของน้องโจก็เข้าไปดูได้นะคะที่เพจงานจากสารไม้ไผ่ปู่สอนสารหรือไม่ก็เพจของน้องเขาเองนั่นแหละค่ะก็คือวัชเรศสุรพลนะคะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จิมมี่ต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังกับคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จิมมี่ Good morning everyone สวัสดีค่ะ
3: กคน It's me อยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะพบกับอาจารย์จินนี่ได้ยินเสียงกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะว่าเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆด้วยกันค่ะเมื่อวันเสาร์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจินมีโอกาสได้ไปเที่ยวชุมชนนึงค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอันซีนบุรีรัมย์เลยค่ะทุกคนนั่นก็คือชุมชนบ้านกระเจ้าที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังของเรานี่เองค่ะอำเภอกระสังห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์น่าจะประมาณสัก30กิโลค่ะแต่ว่าบ้านกระเจ้าเนี่ยต้องออกจากอำเภอกระสังไปอีกเล็กน้อยนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นชุมชนอีกชุมชนนึงซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะเราก็ได้มีโอกาสไปล่องเรือในลำน้ำชีมาด้วยค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะพูดถึงแล้วก็ยังอยากไปอีกเลยค่ะวันนี้ค่ะจิงก็เลยจะมาว่ากันด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะในการเที่ยวชุมชนว่าเอ้ยมีอะไรที่เราควรจะรู้บ้างนะคะและสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า community based tourism community based tourism เรามาแยกกันทีละคำนะคะคำว่า community คำนี้แปลว่าชุมชนค่ะแล้วก็ based แปลว่าที่มีพื้นฐานจากนะคะหรือว่าที่ขับเคลื่อนโดย tourism เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะ tourism หมายถึงการท่องเที่ยวค่ะทีนี้พอเราเอามารวมกันนะคะ3คำกลายเป็น communityas tourism ก็คือการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเองนั่นเองค่ะไม่ใช่บริษัทใหญ่จากที่ไหนนะคะที่มาทำแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยคือทริปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์นำโดยท่านผอ.แต๋วนะคะท่านผอ.ทท.เนี่ยท่านจัดเป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านกระเจ้านะคะเป็นการทดสอบนะคะว่ามันมีอะไรต้องปรับปรุงบ้างนะคะเราเรียกว่า marketing testนะคะ marketing test ก็คือการทดสอบทางการตลาดค่ะว่าเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะขายได้ไหมมีอะไรต้องเติมต้องปรับให้กับชุมชนบ้างนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยต้องการอะไรค่ะเอาละค่ะแล้วถ้าเราอยากจะบอกทิศทางหรือตำแหน่งของบ้านกระเจ้านะคะเราจะพูดว่ายังไงเราใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะถ้าพ่อแม่บ้านกระเจ้าฟังอาจารย์จินนี่อยู่นะคะเอาไปใช้ได้เลยค่ะบ้านกระเจ้า is located in ลำดวน sub district กระสัง district บุรีรัมย์ province อีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านกระเจ้าIs located in Lamduan Sub-District, Krasang District, Buriram Province. จะมีคำศัพท์ที่สำคัญในประโยคนี้นะคะก็คือคำว่า located หมายถึงตั้งอยู่ค่ะเป็นการบอกตำแหน่งนะคะของบ้านชุมชนนั่นเอง Sub-District คำนี้แปลว่าตำบลค่ะDistrict อำเภอแล้วก็ province ก็คือจังหวัดนั่นเองค่ะต้องบอกว่าคำนี้หลายๆท่านน่าจะเจอบ่อยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะบางทีนักท่องเที่ยวก็จะถามว่าตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะใช้คำเหล่านี้ตอบนักท่องเที่ยวได้เลยค่ะลำน้ำชีเรียกได้ว่าเป็นสายน้ำแห่งชีวิตเลยก็ได้ค่ะและน่าจะเป็นพาร์ทที่จินคิดว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มีโอกาสไปเมื่อวันที่21ประทับใจแล้วก็ชอบมากๆนะคะต้องบอกว่าเป็นลำน้ำที่ทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ที่พายเรือให้นะคะพี่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะบริเวณลำน้ำนี้จะมีชาวบ้านออกมาหาปลาหาสัตว์น้ำนะคะเหมือนดำรงชีวิตทั่วไปอะค่ะแต่ว่าปรากฏว่าวันที่ไปอะเราไม่มีโอกาสได้เห็นภาพตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าชาวบ้านกลัวว่าจะไม่เหมาะสมที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นแต่จริงๆนะคะเชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวอยากเห็นมากๆมันคือวิถีที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะคะพอแม่บ้านกระเจ้าว่าปล่อยเป็นธรรมชาติได้เลยค่ะเราแค่ไปดูไปสัมผัสวิถีชีวิตค่ะปล่อยให้ธรรมชาติปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบเดิมได้เลยค่ะมาว่ากันด้วยคำว่าแม่น้ำค่ะแม่น้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า river แม่น้ำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเจอคำว่าลำธารหรือว่าลำน้ำค่ะ ใช้คำว่า stream S T R E A M stream ลำธารหรือว่าลำน้ำค่ะและถ้าเจอคลองเล็กๆนะคะคลองอันนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า canal C A N A L canal ค่ะฝั่งริมฝั่งแม่น้ำริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยเราใช้คำว่า river bank river เขียนติดกับ bank เลยค่ะ bank ตัวนี้ก็เขียนเหมือน bank ที่แปลว่าธนาคารเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะไม่ได้แปลว่าธนาคาร bank bank คำนี้หมายถึงริมฝั่งแม่น้ำค่ะและ current ในที่นี้หมายถึงกระแสน้ำนั่นเองค่ะล่องเรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า boat trip ค่ะ boat trip boat trip ล่องเรือค่ะเป็นเรือลำเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรือลำใหญ่นะคะอย่างเช่นเรือแบบเจ้าพระยาอันนี้เราจะใช้คำว่า river cruise นะคะ river cruise c r u i s e river cruise และการท่องเที่ยวที่เราได้ไปสัมผัสมาเมื่อวันเสาร์นี้นะคะเราจะเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะหมายถึงการท่องเที่ยวที่เราไปสัมผัสธรรมชาตินะคะได้ดูแลรักษาธรรมชาติไปด้วยกันค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคำเฉพาะค่ะเราจะใช้คำว่า ecotourism tourism เมื่อกี้ที่เราคุยกันเลยค่ะแต่บวกข้างหน้าเติมไปก็คือคำว่า eco e c o เขียนติดกันนะคะแล้วแน่นอนค่ะก็จะต้องมี local guide l o c a l เว้นวรรคนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคำว่า guide g u i d e local guide หรือว่าไกด์ท้องถิ่นค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะจิงก็ไปพบกับ local guide ที่นู่นนะคะก็คือน้องโจ้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดาวนี้แหละค่ะน้องโจ้เนี่ยก็เป็นเยาวชนที่โอ้โหจริงอยากให้ทุกคนที่มีโอกาสพบน้องนะคะน้องเป็นต้องบอกว่าน้องเป็นเยาวชนคนที่เรียกได้ว่าทำสิ่งดีๆให้ชุมชนนะคะชักชวนพ่อแม่ๆของชุมชนเนี่ยให้มาทำการท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็พาต้องบอกว่าพาท่านอาจารย์วิษณุกับอาจารย์นิ่มนะคะที่เป็นคนตั้งต้นโครงการนี้ในการที่จะผลักดันชุมชนบ้านกระเจ้าเนี่ยค่ะให้เป็นที่รู้จักนะคะกับจังหวัดบุรีรัมย์เรารวมถึงน่าจะจังหวัดอื่นด้วยในเร็วๆนี้นะคะก็อยากให้น้องโจ้ทำสิ่งดีๆแบบนี้กับชุมชนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากให้ส่งต่อให้กับเด็กๆเยาวชนรุ่นต่อไปด้วยนะคะแล้วก็งานนี้ค่ะเราได้ไปชิมโลคอลฟู้ดของบ้านกระเจ้าด้วยโลคอลฟู้ดก็คืออาหารท้องถิ่นค่ะอยากจะบอกว่าแซ่บมากนะคะนั่นก็คือหอยจุ๊บค่ะทุกคนคำว่ากระเจ้าเนี่ยหมายถึงหอยค่ะหอยจุ๊บที่เวลาเราทำแกงหอยอะค่ะแล้วเราก็จะต้องตัดตูดนิดนึงใช่ไหมคะเราก็ต้องดูดจุ๊บๆก็เลยเรียกว่าหอยจุ๊บอันนี้เป็นโลคอลฟู้ดของที่นี่เลยค่ะงั้นใครที่อยากชิมโลคอลฟู้ดอาหารพื้นถิ่นอาหารท้องถิ่นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะหาโอกาสไปแวะที่ชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะสำหรับวันนี้โหวันนี้อาจารย์จิมมี่ใช้เวลาเยอะมากเลยค่ะทุกคน so thank you so much for today bye สวัสดีค่ะ
4: ที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายนะคะคุณผู้ฟังทั้งล่องเรือลำน้ำชีทั้งเรื่องของผ้าไหมแล้วก็อีกหลายด้านค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจไปเที่ยวไปชมก็เข้าไปดูข้อมูลชุมชนได้นะคะที่เพจลำดวนปะการังดูหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปสอบถามกำนันไกรวุฒิยาวิรัมก็ได้นะคะกำนันคนเก่งนะหมายเลขโทรศัพท์0933201842ค่ะพี่น้องในพื้นที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนนะคะน่ารักมากนะคะอยากให้ไปเที่ยวกันที่นี่มีแฟนรายการของเราหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของสวทนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เวลาไปถึงก็ทักทายนะคะขอบคุณมากทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกเครื่องบินทำฝนหลวงก็ทำในช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังค่ะฝนเดือน6จากกัน กับร้องของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ค่ะ

ินไปนะคะฝนเดือน6ค่ะช่วงนี้เดือน8ก็ไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกฝนยังน้อยอยู่เลยนะคะน้ำท่าในสระน้ำห้วยหนองคลองบึงก็ยังน้อยอยู่เลยปีนี้ก็น่าเป็นห่วงถ้าฝนมาก็ต้องเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะหลายคนบอกว่ามาแต่ฝนเนอะอย่ามีพายุมาเพราะว่าในปีนี้เนี่ยดูแล้วนะคะจากที่ตามข่าวนะคะบ้านเราบุรีรัมย์เนี่ยบางพื้นที่ไม่เคยเจอพายุถล่มบ้านเรือนก็เจอยังเช่นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่ตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราชก็เจอพายุถล่มไล่ตั้งแต่สถานีรถไฟไปเลยนะคะหลายหลังคาเรือนที่หลังคาปลิวแล้วก็เมื่อช่วงเย็นวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาพายุก็ถล่มหลายพื้นที่ที่บุรีรัมย์บ้านเราเหมือนกันจากการติดตามข่าวนะคะที่เสียหายหนักเตือนก็เห็นมีที่ตำบลโคกขมิ้นตำบลสมโรงอำเภอพระพลาชัยโอ้อันนี้น่าสงสารนะคะเจอหนักมากเลยเมื่อวานนี้นายสุภชัยช่วยชูในอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายมานพจูประโคนนายยกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้นแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายเพราะว่าทั้งสองตำบลเนี่ยเสียหายหนักเลยนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยพบต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายต้นทับสายไฟขาดทำให้ไฟฟ้าดับสายสื่อสารใช้งานไม่ได้บ้านเรือนคอกสัตว์โรงเก็บฟางยุ้งฉางถูกลมพายุพัดหลังคาเปิดเปิงนะบางหลังเนี่ยสังกะสีปลิวไปไกลเกือบ100เมตรไปกองกันอยู่นะคุณผู้ฟังโอ้บ้านเรือนเสียหายกว่า60หลังแล้วก็คอกสัตว์ก็ยังล้มทับโคกระบือของนายบรรเจิดการัมอสม.ในหมู่บ้านบาดเจ็บไป3ตัวนอกจากนั้นโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงก็ถูกพายุพัดต้นไม้หักโค่นทับบ้านพักครูแล้วก็หลังอาคารเรียนเสียหายด้วยโชคดีนะเป็นช่วงเลิกเรียนพอดีทั้งครูนักเรียนก็เลยไม่ได้รับอันตรายทีนี้เนื่องจากว่ามีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับสายไฟสายสื่อสารใช้งานไม่ได้เมื่อวานนี้ทางโรงเรียนก็เลยใช้วิธีจัดการเรียนแบบให้ใบงานเด็กกลับไปทำที่บ้านแล้วก็นำมาส่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนขณะที่คุณครูและชาวบ้านก็ช่วยกันเร่งเคลียร์ตัดไม้ตัดกิ่งไม้ออกนะคะก็คาดว่าวันจันทร์นี้ก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามนายเสิร์ชสุดเสียงสังอายุ18ปีลุงเสิร์ชก็เล่าว่าเมื่อช่วงเย็นวันก่อนนะคะเย็นวันพฤหัสนะคะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบอกโอแรงมากทำให้หลังคาบ้านคอกสัตว์ยุงเข้าได้รับความเสียหายตอนนั้นเนี่ยแกทำอะไรไม่ถูกนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากนะคะดูจากคลิปนี่โอ้โหแรงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังลุงแกก็หมอบหลบอยู่ในโรงเก็บฟางที่ลมพัดหลังคาเปิดไปแล้วนั่นแหละค่ะไม่กล้าออกมาเพราะว่ามีเสียงฟ้าผ่าใกล้ๆด้วยคือกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ปลอดภัยไม่ถึง10นาทีนะพอลมและฝนสงบลงลุงแกก็ออกมาดูก็เห็นสภาพความเสียหายนะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าโอ้ยเกิดมาจนอายุ68ปีเพิ่งเคยเจอพายุรุนแรงขนาดนี้ก็อยากให้ทางราชการช่วยเหลือเพราะว่าเสียหายทั้งบ้านทั้งคอกสัตว์ทั้งยุงข้าวนะคะทางด้านท่านแอมเบอร์พระพลาชัยท่านก็บอกว่าเหตุเกิดก็ประมาณสักบ่ายสามหน้าของวันที่25นะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบลก็คือตำบลโคกขมิ้นแล้วก็ตำบลสมโรง6หมู่บ้านค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานบ้านเรือนราษฎรวัดโรงเรียนคอกสัตว์ได้รับความเสียหายกว่า60หลังก็ได้สั่งการให้ทางปลัดอำเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะสรุปรายงานให้กับทางจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนะคะขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้นนะคะท่านก็บอกว่าจากข้อมูลเฉพาะพื้นที่ตำบลโคกขมิ้นเนี่ยมีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุครั้งนี้4หมู่บ้านค่ะมีวัดโรงเรียนบ้านเรือนและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายกว่า30หลังแล้วก็ยังมีโคกระบือได้รับบาดเจ็บอีก3ตัวก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไปนะคะ
เมื่อวานนี้26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะยาเสพติดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังไม่เพียงทำลายสุขภาพของผู้เสพแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวต่อชุมชนแล้วก็สังคมโดยรวมแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดปัญหาความรุนแรงการสูญเสียโอกาสในชีวิตอย่างที่เราก็เห็นข่าวกันประจำนั่นแหละค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้มีการจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วก็มหกรรมรวมพลสมาชิกทวีนัมเบอร์วันร่วมใจต่อต้านยาเสพติดจัดไปพร้อมกันเลยนะคะจัดกันทุกอำเภอเลยค่ะเท่าที่เดินได้ดูข่าวนะคะส่วนในตัวจังหวัดจัดที่โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์โดยมีนายอัครพันธ์พูนสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานแล้วก็แข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีมเดนเซอร์ไซด์ระดับจังหวัดปีนี้ก็มีคำขวัญอยู่ว่ารวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะกิจกรรมเมื่อวานนี้ที่ก็จัดก็มีการมอบใบประกาศกิตติคุณแก่องค์กรที่มีผลงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดีเด่นจาก23อำเภอเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติชุมชนที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดบุรีรัมย์การรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็กิจกรรมDance Society เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ที่รักการเต้นค่ะให้เขาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทักษะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่นะคะให้เขาได้มองเห็นคุณค่าของตนเองให้เขาได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของสมาชิกมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด26ทีมนะคะคุณผู้ฟังจาก3รุ่นที่จัดนะคะก็จะมีรุ่นจูเนียร์จูเนียร์เนี่ยก็อายุ 6-9 ปี8ทีมค่ะรุ่นพรีทีนเอจอายุ 9-14 ปี9ทีมแล้วก็รุ่นทีนเอจอายุ 15-22 ปี9ทีมค่ะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้รวมๆแล้วนะคะประมาณ600คนค่ะอันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาต่อต้านยาเสพติดกันนะคะในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นได้จากตัวเรานี่แหละค่ะคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนแล้วก็ร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเมื่อพบการกระทำผิดคนค้ายาเสพติดหรือผู้เสพอะไรเหล่านี้นะคะก็แจ้งผู้นำชุมชนแจ้งตำรวจนะคะคราวนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะที่ไปคว้ารางวัล Silver Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทนะคะในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569เมื่อวานนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ศิราดีชิโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ารับรางวัล Thailand Research Expo 2026 Award ระดับ Silver Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพนะคะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็รับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะจากการนำเสนอชุดผลงานวิจัยเรื่องอีสานสร้างสรรค์พลิกโฉมผืนผ้าและภูมิปัญญาสีธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์ชุดผลงานวิจัยดังกล่าวนี้ก็นำทีมโดยรองศาสตราจารย์สมบัติประจนสารพร้อมคณะนักวิจัยนะคะซึ่งก็ได้นำเสนอผลงานวิจัยสำคัญประกอบไปด้วยไม้มัดมีสารแห่งศิลป์นะคะแล้วก็ภูมิปัญญาสีธรรมชาติสู่ฤทธิ์ทางชีวภาพและนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพความงามและอาหารฟังก์ชันทีมนักวิจัยหลายท่านนะคะที่ร่วมกันนำเสนอนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะมาที่เรื่องของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันบ้างค่ะนายบัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้แจ้งถึงความคืบหน้าผลการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูที่เขาประชุมกันไปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่า
ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการอนุมัติแผนองค์กรเกษตรกรซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วก็กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและผ่านการพิจารณาของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว26 แผนมีทั้งแผนทั้งโครงการนะคะโดยคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบแผนองค์กรเกษตรกรโดยไม่ผูกพันงบประมาณ26แผนประกอบไปด้วยโครงการเงินกู้ยืมวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 3 แผนโครงการเงินอุดหนุน11แผนแล้วก็โครงการเงินอุดหนุนกรณีภัยพิบัติหรือเหตุจำเป็นอื่น12แผนรวมวงเงินก็2ล้านบาทเศษค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วหัวหน้าวันชัยก็ยังฝากถึงเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินคืนและสัญญารับภาระหนี้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีระยะเวลาผ่อนชำระเงินคืนไม่เกิน20ปีเนี่ยโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะอันนี้เกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพตามที่คณะกรรมการกำหนดนะคะส่วนเกษตรกรสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินอันนี้ท่านก็สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในเรื่องปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระบบหรือสามารถสอบถามขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระบบเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์ก็044-602-262หรือ080-067-3212ซึ่งทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะพิจารณาทุกเดือนค่ะโดยนายวัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการค่ะเวลาหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเช้านี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์พรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะ
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
3: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละทั้งนั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมสืบสวนปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มาสอบก็ดำเนินการ
2: ก็ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
4: เบื้องต้นเนี่ยอาจจะตั้งคณะทำงานเพื่อเงินในการจัด